0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
4: ัฐบาลเดินหน้ารับฟังความเห็นร่างพรบกัญชาเชิญชวนประชาชนร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายกัญชากัญชงผ่านช่องทางออนไลน์หลัก2ช่องทางได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กรกฎาคม2569คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงช่วงที่2จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนตั้งแต่วันนี้ถึง1กรกฎาคมเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงกฎหมายให้มีความรัดกุมโดยการรับฟังความเห็นช่วงที่1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเป็นการรับฟังความคิดเห็นเชิงหลักการส่วนช่วงที่2เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อรายละเอียดของร่างพรบ.โดยตรงโดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th และเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหลังจากนั้นจะเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในลำดับถัดไปซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมที่ชัดเจนป้องกันไม่ให้มีการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดและกลไกนี้นอกจากจะช่วยสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับประชาชนแล้วยังจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: และมาติดตามความเคลื่อนไหวกีฬาและผลฟุตบอลโลก2026ในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
6: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่ของอังกฤษขยับเข้าใกล้การสร้างสถิติเป็นเจ้าของสนามแห่งใหม่ที่มีความจุ 100,000 ที่นั่งหลังบรรลุข้อตกลงซื้อที่ดินส่วนใหญ่ที่จำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงการบริเวณใกล้สนามโอลแทรฟอร์ดได้สำเร็จโดยก่อนหน้านี้เซอร์จิมแรดคลิฟฟ์เจ้าของร่วมของสโมสรได้ออกมาเปิดเผยวิสัยทัศน์ในการสร้างสนามแห่งใหม่เมื่อเดือนมีนาคมปี2025แต่หลังจากนั้นก็ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนออกสู่สาธารณะอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวระบุว่าล่าสุดทีมปีศาจแดงสามารถครอบครองพื้นที่รูปสามเหลี่ยมซึ่งมีขนาด25เอเคอร์ซึ่งเพียงพอสำหรับการก่อสร้างสนามแห่งใหม่ที่มีความจุจำนวนมหาศาลพร้อมกันนี้ยังอยู่ใกล้กับลานจอดรถด้านหลังอัฒจันทร์แทรฟฟอร์ดเอ็นของโอลแทรฟฟอร์ดอีกด้วยผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดสุดท้ายทีมชาติบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนาชนะทีมชาติกาตาร์3-1ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันแคนาดาเจ้าภาพร่วมแพ้สวิตเซอร์แลนด์1-2ส่งผลให้กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์และแคนาดาได้ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์และรองแชมป์ส่วนบอสเนียยังได้ลุ้นผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะทีมอันดับ3ดีที่สุดจากทั้งหมด8กลุ่มขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันนี้เริ่มที่กลุ่ม4โมร็อกโกพบกับเฮติและสกอตแลนด์พบกับแชมป์โลก5สมัยบราซิลลงเตะในเวลา5นาฬิกาส่วนกลุ่ม A แอฟริกาใต้พบกับเกาหลีใต้และสาธารณรัฐเช็กดวลกับเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกเตะพร้อมกันเวลา8นาฬิกาสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: เรียนรู้ที่จะมองเห็นความสุขต่างๆจากสิ่งรอบตัวเพราะความสุขอยู่ไม่ไกลด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทั

รมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีในวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้เช้านี้ปตท.และบางจากปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลดลง80สตางค์ต่อลิตรกลุ่มดีเซลราคายังคงเดิมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศฝนยังตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ 28-30 มิถุนายนฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมน้ำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานประชุมสภากลาโหมในเช้าวันนี้กรมการสรรพกำลังกลาโหมเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารประจำปี2569ระหว่างวันที่24-26มิถุนายนเพื่อให้กำลังพลสำรองได้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับกำลังประจำการได้อย่างมีประสิทธิภาพครบรอบ76ปีสงครามเกาหลี25มิถุนายนรำลึกวีรกรรมกองพันพยัคฆ์น้อยวีรชนไทยร่วมรบกับ UN ด้วยความกล้าหาญสมรภูมินี้ทหารไทยพลีชีพ136นายประชาชนครูนักเรียนตำบลบ้านแหลจังหวัดยะลา150คนร่วมเดินรณรงค์ต้านความรุนแรงหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดชุดรักษาความปลอดภัยครูพร้อมเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับชุมชนและร่วมกันสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนปูตินเปิดเผยรัสเซียอัปเกรดนิวเคลียร์3เหล่ารวมทั้งทดลองยุทโธปกรณ์ทางทหารมากกว่า 1,000 รุ่นเพื่อป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โลกยังห่างไกลจากความมีเสถียรภาพหลายภูมิภาคยังเกิดความเสี่ยงจากความขัดแย้งเกาหลีเหนือตั้งเป้าสร้างเรือรบขนาด 5,000 ตันให้ได้ปีละ2ลำภายใน5ปีข้างหน้าเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพเรือเกาหลีเหนือพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันพฤหัสบดี25 มิถุนายน 2569พบกับดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายการตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FMรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio เช้าวันนี้ด้วยนะฮะ
0: ค่ะสวัสดีคุณอาร์ตค่ะ
1: คุณนิตยาบางกรวยครับ
0: คุณสวัสดิ์ชาดาคุณนิ่มจันทสิงห์คุณธิดาโตมาสค่ะ
1: ครับนะคุณสังเวียนศรีสุขจากจังหวัดน่าน
0: คุณรัตนาด้วยนะคะคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตบอกว่าเมื่อคืนฝนตก
1: ครับนะคุณมิสพัชรีเวสารนันท์อรุณสวัสดิ์นะฮะ
0: ค่ะ
1: คุณเพ็ญอุตสาด้วยนะ
0: คุณลาวของเจียมจากอุบลค่ะ
1: ครับทุกท่านที่แวะเข้ามาในเช้าวันนี้ก็มาเติมกำลังใจให้กันนะครับทุกๆวันนี้ถ้ามีกำลังใจแล้วก็ก้าวต่อไปได้นะครับคุณเขามีขันสารัตด้วยนะฮะนะบางท่านบอกว่ากาแฟดำเรียบร้อยแล้วนะคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นี่เองนะฮ
0: ะ
1: บอกกาแฟดำเรียบร้อยเติมพลังนะฮะวันนี้มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในโอกาสครบ15วันวันสิ้นพระชนที่เรียกว่าบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานนั่นเองนะครับซึ่งก็จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งมากำหนดการนะครับมีการประกอบพิธีในวันนี้กับวันพรุ่งนี
0: ้
1: วันนี้ในภาคเย็นแล้วก็พรุ่งนี้ในภาคเช้าครับ
0: ค่ะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะเสด็จไปในการพระราชพิธีดังกล่าวจุดคัดกรองจะเปิดในเวลา12 นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะจุดคัดกรองพี่น้องประชาชนก็จะเปิดในเวลา17 นาฬิกาทีนี้เนื่องจากว่ามีพระราชพิธีดังกล่าวสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้าชมและสักการะการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาจุดอุโมงค์ที่บริเวณทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา11 นาฬิกาก็คือเปิดให้เข้าชมในครึ่งวันเช้าค่ะ
1: ครับปันนรสมวานแปลว่าในวาระครบวันที่15นั่นเองนะปันนรสแปลว่า15ปันนรสมะแปลว่าที่15นะครับเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญกุศลนะครับจริงๆก็มีทั้งประชาชนคนทั่วไปก็เรียกว่าทำบุญ15วันนะครับ15วันที่นับตั้งแต่วันแรกที่จากไปนะครับก็นับไป15วันนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเรียกว่าปันนรสมวานนะครับซึ่งก็มีพิธีต่างๆเช่นการสวดพระพุทธมนต์หรือถวายพระทหารเพลถวายทหารเช้าแล้วแต่นี่นะครับส่วนในการประกอบพิธีเนี่ยก็มีการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่จากไปนะครับในครั้งนี้ก็เป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระกุศลนะครับแด่พระองค์พานั่นเอง
0: ค่ะก็ส่วนภูมิภาคแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยมีการจัดกิจกรรมขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดค่ะหรือว่าสถานที่ที่จังหวัดนั้นกำหนดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะคะเชิญชวนนะคะโอกาสสำคัญนี้ร่วมทำดีพร้อมกันค่ะ
1: ครับในส่วนของกองทัพบกนะครับโดยกองทัพภาคทุกกองทัพภาคเลยนะครับแล้วก็ส่วนกลางก็เช่นเดียวกันก็มีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานเช่นเดียวกันนะครับให้กำลังพลทุกนายได้ร่วมแสดงความจงรักพักดีแล้วก็แสดงความอาลัยนะครับเช้านี้ที่กองบัญชาการกองทบกหรือบกทบเนี่ยนะครับก็ได้นิมนต์พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับก็มีพระสงฆ์จากวัดอินทรวิหารแล้วก็พระสงฆ์มารับบิณฑบาตนะครับจากวัดหงรัตนาราม40 รูปด้วยนะครับ
0: ค่ะบางหน่วยร่วมทำความดีไปแล้วค่ะคุณสุธีกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2ก็จัดกำลังพลจิตอาสานะคะเข้าไปพัฒนาวัดวาอารามให้มีความสวยงามแล้วก็เหมาะแก่การปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์แล้วก็พุทธศาสนิกชนค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามีการจัด ขึ้นที่วัดฝายแกค่ะตำบลถึมตองอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนั่นเองค่ะ
1: ครับช่วงเย็นวันนี้นะครับติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับใกล้ๆ5โมงเย็นนะครับประมาณ 16:45 นาทีเป็นต้นไปครับ
0: คร
1: ับไปดูในส่วนของการจัดงานหรือการบำเพ็ญกุศล ถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะครับเมื่อวานนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกก็ได้มอบให้พลตรีธีรสมบัติสิรินะครับเลขานุการกองทัพบกนะครับเป็นผู้แทนในการนำเครื่องสักการะเข้าเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับเนี่ยก็ไปที่พระวิหารของวัดราชบพิตรนั่นเองนะครับ
0: มุมนี้ที่คุ้นเคยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะทรงเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไทยทหารทุกเหล่าทัพต่างน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมถวายความจงรักภักดีหน่วยงานต่างๆสามารถเข้าร่วมลงนามถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชได้วันนี้นะคะวันพฤหัสบดี25มิถุนายนเวลา 9:00 นจนถึงเวลา 16:00 นที่พระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะ
1: ครับเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็ไปด้วยนะฮะ
0: พ
1: ลตรีกิตติภพเทียนสิริวงศ์เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหมครับเมื่อวานนี้มีการเปิดการจัดการเสริมทักษะผู้บังคับหน่วยระดับสูงในการสื่อสารต่อสาธารณะเรื่องนี้ต้องฝึกกัน
0: ต้องฝึกนะคะ
1: นะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับให้มีการฝึกอบรมเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้พลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการเสริมทักษะผู้บังคับหน่วยระดับสูงในการสื่อสารต่อสาธารณะประจำปี2569ซึ่งก็จัดโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายนนี้ที่โรงแรม SD Avenue เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครครับ
0: ค่ะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญนะคะคุณสุธีโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์วิกฤตต่างๆที่ต้องรับมือนั่นเองนะคะทหารรอนอกเหนือจากในเรื่องของความเข้มแข็งแล้วการสื่อสารต้องตรงไปตรงมาแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงด้วยนะคะก็มีการฝึกในเรื่องของการให้สัมภาษณ์ค่ะการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชนไปสู่สาธารณะอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือรวดเร็วทันสถานการณ์ที่ผ่านมากองทัพบกก็ได้จัดฝึกอบรมมาตั้งแต่ปี2545นานอยู่นะคะรวมทั้งหมดเนี่ย9รุ่นแล้วมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพบกที่ผ่านการฝึกอบรมรวม207นายสำหรับในปีนี้นะคะผู้เข้ารับการอบรมก็ประกอบด้วยผู้บังคับหน่วยระดับผู้บัญชาการกองพลและระดับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกหรือเทียบเท่าคือระดับพลตรีนะคะในส่วนขอในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเนี่ยคือทั่วประเทศเลยนะคะรวมทั้งหมด33นายด้วยกันค่ะจัดการบรรยายมากมายหลายอย่างจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารมวลชนเขาจัดให้มีการศึกษาดูงานของสื่อมวลชนที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือว่าช่อง5ด้วยแล้วก็ฝึกปฏิบัติการให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและสัมภาษณ์ในภาวะวิกฤตค่ะ
1: ครับคุณดวงกมลก็ไปร่วมเป็นวิทยากรด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับในโอกาสนี้หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาก็ระบุว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่สังคมต้องการข่าวสารอย่างรวดเร็วในทุกมิติส่งผลให้สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่แข่งขันกับเวลาในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะกรณีเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ได้รับความสนใจจากสังคมซึ่งผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ให้ความสำคัญแล้วก็มีนโยบายเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับดำเนินการสื่อสารเชิงรุกเร่งให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องชัดเจนแก่สื่อมวลชนอย่างทันท่วงทีดังนั้นผู้บังคับบัญชาในระดับกองพลและมณฑลทหารบกหรือเทียบเท่าขึ้นไปจำเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถในการแถลงข่าวรวมถึงการสื่อสารข้อเท็จจริงแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดหรือนำไปบิดเบือนสร้างข่าวปลอมสู่สังคมดำรงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพบกอย่างยั่งยืนคร
0: ับ ค่ะไปดูเรื่องของน้ำจิตน้ำใจกันบ้างค่ะคุณสุธีเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบกค่ะพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกท่านรับมอบเครื่องดื่มรวมทั้งหมดเนี่ย2,040ขวดค่ะจากผู้ใหญ่ใจดีจากคุณนรินทร์โกโรวาราเพื่อสนับสนุนกองทัพบกในการจัดกำลังพลปฏิบัติงาน ในการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงที่จะจัดขึ้นช่วงของปลายปีนี้นะคะก็ครอบคลุมไปถึงการเตรียมความพร้อมของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและการตั้งจุดบริการประชาชนด้วยค่ะ
1: ครับท่านเสนาธิการทหารบกก็ขอบคุณคุณนรินทร์เนี่ยนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ส่งมอบกำลังใจแก่กำลังพลของกองทัพบกซึ่งความร่วมมือดังกล่าวก็สะท้อนถึงน้ำใจความห่วงใยจากภาคเอกชนซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญมากนะครับในการเสริมสร้างขวัญและก็กำลังใจตลอดจนสนับสนุนให้กำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถครับ
0: ค่ะคุณสุธีอย่างพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยเรามีอาหารให้กำลังพลในราคาเพียง10บาท
1: ครับ
0: อันนี้ต้องบอกว่ากองทัพภาคที่1เนี่ยเขามีการต่อยอดโครงการอิ่มละ10บาท
1: ครับ
0: อ๋อ1อิ่มเลยนะ10บาทเองเท่านั้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแม่ทัพภาคที่1นะคะพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ท่านไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการจำหน่ายอาหารปรุงสุก10บาทเพื่ออันนี้ไม่ได้ช่วยเหลือกำลังพลช่วยเหลือประชาชนค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะรับมอบเงินสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพไปที่สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงกัลยาณมิตรพื้นที่เคหะบางซื่อกรุงเทพมหานครท่านไปให้กำลังใจผู้ประกอบการแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ร่วมสนับสนุนโครงการนี้10บาทได้บุญได้กุศลแล้วก็อิ่มกายอิ่มใจไปพร้อมๆกันเลยค
1: ่ะชุมชนย่านสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงกัลยาณมิตรนะฮ
0: ะ
1: ในพื้นที่บางซื่อก็ต้องขอบคุณเลยนะขอบคุณกองทัพภาคที่1เลยนะครับในการที่มาช่วยแล้วก็ขอบคุณผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้ามาร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยนะครับ
0: 10บาทเนี่ยไม่ได้กำไรอะไรเลยนะคะ
1: ใช่ครับน้ำใจล้วน
0: ๆน้ำใจล้วนๆเลย
1: ครับไปดูความพร้อมของชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยนะครับกองร้อยนี้นะครับก็จัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมรับมือช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยนะครับพลตรีสุคนธรัตน์ชาวพงศ์รองแม่ทัพภาคที่2เดินทางเข้าตรวจความพร้อมของกองร้อยชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับ
0: ค่ะก็ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการกองทัพภาคที่2เขาก็สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพภาคที่2ทุกระดับนะคะจนถึงระดับกองพันเนี่ยจัดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงค่ะรองแม่ทัพภาคที่2ท่านก็เดินทางไปรับทราบสถานการณ์นะคะสถานการณ์น้ำที่มณฑลทหารบกที่21แล้วก็เดินทางไปที่สโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีไปดูเรื่องของความพร้อมกำลังพลยุทธโภคกรต่างๆรวมถึงไปที่กองพันทหารช่างที่3กองพลทหารราบที่3ด้วยค่ะไปให้กำลังพลไปให้กำลังใจกำลังพลที่กำลังฝึกซ้อมเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยอยู่ด้วยค่ะ
1: ครับเอาละครับทางด้านกองร้อยมณฑลทหารบกที่18ก็ได้ฝึกยูนิสคูลในเรื่องการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเน้นในเรื่องของการฝึกปฏิบัติเรื่องของการเคลื่อนย้ายข้ามแม่น้ำหรือข้ามลำน้ำนะครับให้กับกำลังพลภายในหน่วยเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทักษะในการปฏิบัติงานนะครับก็กำลังพลก็ตั้งใจฝึกเลยนะฮะ
0: ค่ะดูจากภาพคุณสุธีนี่คือยุทโธปกรณ์ของทหารช่างนะที ่เป็นสะพานสะพานชั่วคราวข้ามลำน้ำนะคะ
1: ครับคำว่ายุทโธปกรณ์เนี่ยไม่ใช่อุปกรณ์เพื่อการรบอย่างเดียวแต่เป็นอุปกรณ์ในการเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
0: ใช่ค่ะไปที่ภาคใต้กันบ้างนะคะที่สโมสรวีระไทยค่ายวชิราวุธตำบลปากพูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ท่านพลตรีเฉลิมพรขำเขียวรองแม่ทัพภาคที่4ท่านก็ต้อนรับพลตรีวิโรจน์หนูลอยท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกรมข่าวทหารบกและคณะในโอกาสที่เยี่ยมทดสอบการฝึกแล้วก็ตรวจสอบระบบข่าวกรองป้องกันประเทศจัดขึ้นช่วงของวันที่22ไปจนถึง26มิถุนายนนี้นะคะเพื่อทดสอบประมวลผลในเรื่องของระบบข่าวกรองป้องกันประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พร้อมรับกับภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงของประเทศและที่สำคัญที่สุดนั่นคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไทยค่ะ
1: ครับทหารก็พร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับทั้งภารกิจในหน่วยทหารเองน
0: ะคร
1: ับแล้วก็ภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการฝึกเดินทางไกลนะครับก็เป็นภารกิจหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการป้องกันประเทศหรือว่าช่วยเหลือประชาชนเมื่อวานนี้กองพลทหารราบที่15มีการฝึกเดินทางไกลภายในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับซึ่งเป็นการฝึกความพร้อมเพื่อความอดทนและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของทหารโดยมีพลตรีณรงค์ตันติสิทธิพรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15เดินนำหน้ากำลังพลในการฝึกเดินทางไกลเดินนำเองเลยนะครับเป็นระยะทาง 7.5 กิโลเมตรครับ
0: ค่ะโอ้โหท่านเดินแล้วเนี่ยน้องทหารก็โอ้นายยังไม่เหนื่อยเลยเราจะเหนื่อยได้ยังไงนะคะต้องสู้ต่อนะคะการเดินทางไกลเนี่ยคือเดินไปด้วยแบกสัมภาระไปด้วยคือสัมภาระเครื่องสนามแล้วก็อาวุธไปด้วยเป็นการฝึกเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายความมีระเบียบวินัยแล้วก็การฝึกเอาตัวรอดในสภาวะการต่างๆที่ต้องพบเจอค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องของการบินโดรนก็ต้องมีการฝึกต้องมีการเรียนเหมือนกันนะครับ กรมทหารราบที่3นะครับโดยฝ่ายยุทธการของกรมทหารราบที่3เนี่ยนะครับก็ได้จัดการฝึกยูนิสคูลขยายผลการอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนการฝึกการปฏิบัติทางยุทธวิธีของชุดปฏิบัติการโดรนเนี่ยนะครับเพื่อให้กำลังพลได้เสริมสร้างขีดความสามารถได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการใช้โดรนให้กับหน่วยขึ้นตรงของกรมทหารราบที่3ซึ่งกำลังพลก็ได้ทำข้อสอบเพื่อขอใบขับขี่
0: ขับขี่โดรน
1: ต้องมีใบขับขี่ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็มีหนังสือการขึ้นทะเบียนของผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินน้ำหนักไม่เกิน25กิโลกรัมเพื่อให้กำลังพลได้มีหนังสือการขึ้นทะเบียนแล้วก็เป็นการปฏิบัติไปตามกฎหมายในการใช้โดรนทางพลเรือนเพื่อเพิ่มทักษะการบังคับโดรนเตรียมความพร้อมเมื่อต้องออกปฏิบัติงานจริงในอนาคตครับ
0: ค่ะคือน้องๆทหารใหม่เขาก็ได้เรียนเรื่องของการฝึกโดรนด้วยนะคะก่อนหน้านี้ก็คือพาไปสอบใบขับขี่เรียนเรื่องของการขับรถยนต์ตอนนี้ขับโดรนแล้วก็ต้องมีใบขับโดรนด้วย
1: ครับแม้จะไม่ได้ขี่แต่ก็ขับ
0: ครับค่ะไปที่เรื่องของการหนุนกำลังใจให้ครูใต้กันบ้างนะคะไปที่ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะภาคใต้อีกครั้งหนึ่งท่านพลทอนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ค่ะท่านก็ต้อนรับนายจรุงวิทย์เจริญตาขออภัยค่ะเจริญจาตุรงค์ท่านเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาพร้อมกับคณะกรรมการจัดงานหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่11เข้าพบปะหาคือการประสานความร่วมมือกันค่ะเรื่องของความคืบหน้าในการจัดเตรียมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่าหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่19ครั้งที่150กำหนดจัดขึ้นในวันที่11กรกฎาคมที่กำลังจะถึงนี้ที่วัดเวลุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะ
1: กองบัญชาการช่วยรบที่3หรือบชร3ปีนี้ก็ครบ39ปีแห่งการจัดตั้งแล้วนะฮ
0: ะ
1: พลตรีวิษณุวิจิตรองศาก็ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับที่โรงเรียนวัดบ่อภาคตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีคณะครูนักเรียนประชาชนและก็กำลังพลจิตอาสาร่วมจำนวน530คนคร
0: ับค่ะก็ไปมอบอุปกรณ์การเรียนนะคะแล้วก็มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานในโครงการทหารดีดูในโครงการทหารพันธุ์ดีด้วยนะคะมีบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วยให้กับประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะ
1: โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ลดความรุนแรงของโรคให้แก่น้องทหารใหม่ผลัดที่1/69ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นจำนวนยอดถึง392นาย
0: ค่ะไปดูเรื่องราวน่ารักน่ารักของน้องมะลิบ้างค่ะน้องมะลิสตอรี่สุนัขทหารพันธุ์ไทยเพศเมียเป็นสุนัขคู่ใจของพลตรีอนันดาอุดรหรือว่าจ่ามินค่ะวีรบุรุษแห่งภูมิมะเขือที่พลีชีพในสมรภูมิเรื่องราวความรักความผูกพันก็ไปสร้างความประทับใจให้กับประชาชนอย่างมากปัจจุบันน้องมะลิเนี่ยเข้าสู่โรงเรียนของบ้านทหารการสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ครับ
0: รับราชการแล้วค่ะ
1: เป็นนักเรียนเหรอ
0: ค่ะเป็นนักเรียนค่ะ
1: สัปดาห์ที่2นะฮะของการเป็นนักเรียนใหม่นะครับตื่นตาตื่นใจกับรั้วบ้านหลังใหม่เนี่ยนะครับมีพี่ๆสุนัขทหารแล้วก็ครูผู้ดูแลสามารถปรับตัวเข้าสู่การเรียนรู้แล้วก็เป็นอยู่ได้อย่างดีนะฮะปัจจุบันมีพัฒนาการด้านการรับรู้คำสั่งแล้วก็มีสมาธิในการฝึกมากขึ้นนะครับนิ่งแล้วก็ฟังรู้ว่าตัวเองนั้นต้องปฏิบัติตัวอย่างไรตอบสนองต่อการฝึกดีขึ้นน่ารักนะฮะแข็งแรงนะครับก็ถือว่าเป็นขวัญใจของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง
0: เลยนะคะวันนี้มีการเผาทำลายยาเสพติดกว่า77ตันที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการนะคะเขาเผาในเตาขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ได้มีควันขโมงแต่อย่างใดนะคะ
1: ครับก่อนถึงวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนในวันพรุ่งนี
0: ้ะ
1: นะครับซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกแล้วก็เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ด้วยมือที่ถืออาวุธ
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2 โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เน่เน่เน่เน่อัดแจ็คกุหลาบหรืออ่างออกไหมเนี่ยอกกักทองของผู้เลิกยาเนี่ยเขาส่งฝาอะไรไปชิงโชคทองอะเฮ้
1: ฝาเฝออะไรล่ะเขาเชิญชวนคนที่ติดยาให้เข้าไปรับการบำบัดรักษาจะได้หายหายที่ว่าเป็นโอกาสทองเนี่ยก็เพราะว่าครั้งนี้เขามีฝึกอาชีพให้ด้วยอาแต่เนี่ยเอาแต่จะรวยทางลัดผ้าเดียวเลยนะ
0: ตัวเฮงอะไรทองๆก็นึกว่าเออชิงชกชิงโชคกันสิแล้วที่บอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่อ
1: ่
0: ะ
1: นอนๆๆผู้ใหญ่เดินมาโน่นและถามแกโน่นเลย
2: คุยอะไรกันอยู่เหรอวันนี้ถึงได้ดูสามัคคีกันได
0: ้สามัคคีตรงไหนล็อกดาวน์ตลอดเลยอ่ะ
2: สงสัยอะไรกันอยู่ล่ะ
0: ก็โฆษณานี่ไงเขาบอกว่าให้โอกาสมึงให้ชีวิตใหม่นะอ้วนไม่ได้เป็นแม่สักหน่อยจะให้ชีวิตใหม่

0: ปลาได้มีชีวิตใหม
1: ่โอ้ยฉลาดเจ๋ง
2: ใช่คล้ายๆกันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าให้ชีวิตใหม่แต่ถ้าให้โอกาสคนอื่นฉันว่าน่าจะได้บุญได้ทันมาก
1: นี่แปะเดี๋ยวลองไปปล่อยคนลงน้ำสิน่าจะได้บุญโขเลยนะ
0: อันนี่แน
1: ่ไอ้แปะแกมาสาดน้ำใส่ฉันทำไมอะเนี่ย
0: ก็ปล่อยน้ำลงคงยังไงเราจะได้บุญโขว่ามาเลยงอนะเอาอกตาพิ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยผู้เคยเสพยาเสพติดที่สามารถเลิกยาเสพติดได้ด้วยการให้โอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ศึกษาต่อได้ทำงานได้ร่วมกิจกรรมกับชุมชนนับเป็นการให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เป็นการให้อภัยทานซึ่งเป็นทานอันยิ่งใหญ่เป็นการให้ทานที่ไม่ต้องลงทุนด้วยวัตถุแล้วก็เป็นทานสูงสุดการให้อภัยเมื่อเกิดขึ้นในใจผู้ใดจะทำให้จิตใจของผู้นั้นผ่องใสมีความสุข
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
4: จริงๆเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสีย

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมันทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลล์ออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลล์ออโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรรมธิการการที่ดินนัดผู้เกี่ยวข้องหารือปมเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของป่าทับลานขณะที่สสภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสพรรคประชาชนเตรียมชี้แจงข้อมูลทั้งหมดวันนี้หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดี Forex ติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: กรรมธิการการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรนัดหารือปมอุทยานแห่งชาติป่าทับลานหลังมีกระแสเรื่องของการเซฟทับลานโดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลต่อกรรมธิการอาทิคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตินายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรสายสก็อตเป็นต้นและติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายกำหนดกรอบเวลาอภิปรายทั้งสิ้น5ชั่วโมงไม่รวมเวลาแถลงของคณะรัฐมนตรีและกำหนดให้มีเวลาประยติ1วันและจะพิจารณาวาระ2และ3ในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมหัวหน้าพรรคประชาชนณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเผยนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับคดีหลอกลงทุนForex พร้อมจะชี้แจงข้อมูลทั้งหมดในวันนี้และช่วงเย็นวันนี้กรรมการการเลือกตั้งนายจิรุธพิสารจิตจะร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาถนนชายหาดพัทยากลางจังหวัดชลบุรี13:30 น.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีจะไปลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ภายหลังจากที่ปปช.เข้าตรวจสอบบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีพบหลักฐานการโกงสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นปี2568โดยพบว่ามีข้าราชการเกี่ยวข้องด้วยนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบหมายให้นายกิตติลิ้มสิริชัยนายอำเภอวิเชียรบุรีตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวแล้วให้ได้ภายใน7วันทั้งนี้มีรายงานว่าข้าราชการรายนี้ได้ขาดราชการและหายตัวไปโดยไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งหากขาดราชการติดต่อกันเกิน15วันก็จะเข้าสู่ระเบียบการให้ออกจากราชการตามขั้นตอนขณะที่มีรายงานว่าข้าราชการรายดังกล่าวได้ติดต่อมายังคณะผู้บริหารเทศบาลโดยแสดงเจตนาต้องการยื่นใบลาออกจากราชการโดยหลังข่าวคาดว่าจะยื่นลาออกภายใน 1-2 วันนี
7: ้งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.เทตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: อย่างนี้ติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัตเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: การเลือกคบคนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในบรรดาอบายมุข6สิ่งที่ถือว่าเลวที่สุดนะคะก็คือการคบเพื่อนชั่วเพื่อนเลวเป็นมิตรค่ะเพราะว่านำความหายนะมาให้มากที่สุดลองสังเกตดูนะคะว่านิสัยไม่ดีต่างๆที่คนเรามีอยู่แต่ละคนนั้นได้มาจากไหนถามว่าพ่อเคยสอนให้กินเหล้าสูบบุหรี่ไหมไม่เคยค่ะแม่เคยสอนให้เราเล่นไพ่เล่นการพนันสอนให้คิดคดโกงไหมไม่เคยนะคะครูบาอาจารย์เคยสอนให้เราเที่ยวบาร์เที่ยวคลับไหมก็ไม่เคยถ้าอย่างนั้นสิ่งไม่ดีเหล่านี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากเพื่อนนั่นแหละค่ะคนนี้นิดคนนั้นหน่อยรันเราติดเชื้อเลวเหล่านี้มาแล้วเราก็นำความรู้ความสามารถที่ล่ำเรียนมาไปใช้กับความคิดเลวๆเราก็เลยเลวยิ่งกว่าเพื่อนที่เคยชักจูงเรามาเสียอีกค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามงคลชีวิตคือบันไดขั้นแรกของความสำเร็จในชีวิตคือการไม่คบคนพาลไม่คบคนเลวถ้าใครยังขืนคบคนเลวอยู่ถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะมีความรู้รับปริญญาจบการศึกษาสูงแค่ไหนมีความสามารถยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยทั้งยังจะประสบความพินาศในที่สุดต้องเสียใจมีความทุกข์ทรมานทั้งในโลกนี้และโลกหน้าค่ะเราต้องเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีและอย่าลืมเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นด้วยนะคะคอยหมั่นเตือนสติเหนี่ยวรั้งเพื่อนมิให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เลวค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
3: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไปแม
1: ่ลอยมา

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: แปะแปะหนังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
2: ลุงยังไงล่ะอาจจะกุหลับแกไปอังแล้วของน้ำเน่าอยู่นั่นไง
3: ก็ฉันว่างๆอยู่ฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละอ่ะอ่ะนี่จ้
1: า
3: ผู้ใหญ
1: ่ขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างมีให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี่
2: จับไล่บ่อยๆแบบเนี้ยช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งไหมอ่ะผู้ใหญ
1: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
3: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
2: ่อเออใช่ใช่ใช่อาส้มจูกับฉลักหลักแหลมมากๆนะ
3: จูก็จำพ่อนั่นแหละจ้า
1: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธี
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีบุกจับชาวต่างชาติซื้อบริการเด็ก17ปีพร้อมขยายผลเอาผิดผู้เกี่ยวข้องสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
6: ้เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีเปิดเผยผลการจับกุมคดีฆ่ามนุษย์หลังได้รับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากเยาวชนหญิงอายุ17ปีที่ถูกบังคับให้กระทำการอันเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและถูกบังคับให้ผลิตสื่อลามกอนาจารส่งให้กับบุคคลต่างชาติโดยกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีได้จัดชุดปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สืบสวนสน.หนองค้างพลูลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้3รายประกอบด้วยนางสาวฐานมาตรอายุ28ปีนายวิทยวัฒน์อายุ36ปีและชาวต่างชาติสัญชาติเยอรมนีโดยผู้ต้องหาที่1และ2ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นธุระจัดหาเด็กอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นโดยบุคคลนั้นไม่ยินยอมเป็นการกระทำต่อผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความปกครองครอบครองสื่อลามกเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศและค้ามนุษย์โดยการกระทำแก่บุคคลอายุ 15-18 ปีส่วนผู้ต้องหาที่3ถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนผู้ใดเป็นธุระจัดหาหรือชักพาบุคคลใดเพื่อการค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตามโดยหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เข้าไปช่วยเหลือเยาวชนหญิงผู้เสียหายและน้องอีก3คนเพื่อนำไปพักอาศัยและฟื้นฟูสภาพจิตใจที่สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับขยายผลสืบสวนหาผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อบริการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
4: เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงใกล้ชายฝั่งทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาสร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชนในกรุงคารากัสและเสี่ยงที่จะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิในเปอร์โตริโกและหมู่เกาะเวอร์จินรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่าทหารอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนแม้อิหร่านจะมองว่าการยุติสงครามในเลบานอนเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ทำกับสหรัฐก็ตามฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและสเปนเผชิญกับอุณหภูมิสูงทำสถิติขณะที่คลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมทั่วยุโรปตะวันตกรองหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านที่เก่าแก่ที่สุดพรรคหนึ่งของรัสเซียถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกนาน7ปีฐานโพสต์วิพากษ์วิจารณ์สงครามในยูเครนบนสื่อสังคมออนไลน์ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าความเสี่ยงจากการระบาดของโรคอีโบลาไปทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำหลังฝรั่งเศสประกาศพบผู้ป่วยอีโบลาที่ได้รับการยืนยันเป็นรายแรกชาวปาเลสไตน์ตรวจสอบสถานที่ที่ทหารอิสราเอลสังหารชายผู้หนึ่งระหว่างบุกบ้านหลังหนึ่งทางตอนเหนือของเขตเวสต์แบงก์กุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
5: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิด สูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหลเข้าไปอยู่ในสภาพของเขาเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรเพราะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลกประจำวัฏสงสา

นี้มานานนับไม่ถ้วนแล้วมาถึงพวกเราภาวนาแล้วจะต้องให้รู้ให้เข้าใจจิตมายึดมาถือเอาความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลปันรสมวัน15วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
1: รุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลปันรสมวันครบ15วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
9: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ15วันปันรสมวานวันสิ้นพระชนเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีพร้อมกันนี้ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเครื่องทองน้อยและถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยเจ้าหน้าที่ได้อาราธนาศีลประธานส่งให้ศีลพระราชาคณะจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์บทถวายพรพระจากนั้นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครตักบาตรพระราชาคณะจำนวน10รูปถวายจตุปัจจัยทายธรรมทอดผ้าไตรกรวดน้ำอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและพี่น้องประชาชนรวมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: ส่วนที่วัดบุพารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันรสมวานครบ15วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณในด้านต่างๆทั้งการประทานอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงในโครงการกำลังใจการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ผู้ประสบภัยพิบัติของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้คู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำในการป้องกันโรคไข้เลือดออกจากกรมควบคุมโรคไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
10: คู่มือสุขภาพ
11: กรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ3เก็บป้องกันโรคได้แก่เก็บบ้านเก็บขยะและเก็บน้ำเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนสังเกตอาการของโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะผู้ที่มีไข้สูงลอยปวดศีรษะ ปวดเมื่อยเนื้อตัวเบื่ออาหารหรือมีจุดเลือดออกตามร่างกายหากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์โดยเร็วและหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเองโดยเฉพาะกลุ่มยาแก้อักเสบที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกได้เป้าหมายคือมุ่งหวังลดจำนวนผู้ป่วยและลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้ได้มากที่สุดซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันตนเองและครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
12: ถนนดีขึ้นหรือไม่ขนส่งสะดวกแค่ไหนคุณภาพชีวิตชาวกรุงจะเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ในมือคุณ28มิถุนายนนี้ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา11นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
17: ร้านกำนันมานะ
16: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
17: ร้านกำนันมานะ
16: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาได้ถูกไฟ11กองเผาอยู่เสมอเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์นานาประการ11กองก็คือ 1. ราคะความกำหนัดชอบใจอยากได้กามคุณ5มีรูปเป็นต้น 2. ไฟโทสะคือความโกรธมีความไม่พอใจเป็นลักษณะ 3. ไฟโมหะได้แก่ความลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลังเลใจฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ 4. ชาติคือไฟแห่งความเกิดอันเป็นทุกข์ 5. ชราคือไฟแห่งความแก่อันเป็นทุกข์ 6. มรณะคือไฟแห่งความตายอันเป็นทุกข์ 7. โสกะคือไฟแห่งความเศร้าโศก 8. ปริเทวะคือไฟบ่นเพ้อร่ำไรรำพัน 9. ทุกขังคือไฟแห่งความทุกข์ลำบากกายใจ 10. โทมนัสคือไฟแห่งความเสียใจ 11. อุปายโสคือไฟแห่งความคับแค้นใจไฟทั้ง11กองนี้แหละเผาลนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องพากันงมงายเวียนว่ายตายเกิดได้รับทุกข์ต่างๆ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบ

0: อื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ยาเสพติด
1: เงี้ยแต่ได้ยินว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนไปช่วยเตรียมรถบุพชาติแกไม่ไปช่วยหรอเนี่ยฮะ
2: เอารถบุพเป็นชาติแล้วปล่อยไว้ทำไมบอกให้เอาผู้ใหญ่เอาไปเคาะไปทำสีใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลารับสมัครให้มึงยุ่งยากนะ
1: ขอสักทีเถอะไอ้แปะ
2: ว้าไม่เห็นจะต้องรุนแรงขนาดนี้เลยอ้วพูดอะไรผิดหูเหรอ
1: ผิดผิดมากด้วยมีอย่างที่ไหนฉันบอกว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนช่วยทำรถบุพชาติคือรถประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่จะเอาไปประกวดงานของดีประจำจังหวัดไงยั่วมาโหตลอดเลย
2: แม่ว่าไม่รู้เลยนะอธิบายแบบนี้ก็ชัดเจนจำจังเลยนะเรื่องหัวศิลปะนี่ต้องให้อแมงกับอับพุกมึงเลยสองคนนี้นะว่าเคยเห็นฝีมือมาแล้วสุดยอดนะมึงได้วิชาจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองต้องไปบำบัดนะ
1: ฉันก็นึกถึงแหละแต่ชาวบ้านบางคนจะบอกคนเคยติดยาอย่างมันจะรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวก็ทำเสียงานหมดอ่ะ
2: โอ้ยคิดยังไงไรยังไงมึงโชว์ฝีมือมาหลายงานแล้วนะคลายกันที่พวกเดี๋ยวอาจจะฟ้องผู้ใหญ่จัดการเลย
3: ถ้าเรื่องคนคิดไม่ดีกับไอ้แม่ไอ้พุทธไม่ต้องฟ้องฉันจัดการแล้ว
2: อ้าวทำยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่ก็ที่ฉันเรียกประชุมหมู่บ้านแล้วก็ขอความคิดทุกคนเกี่ยวกับการตกแต่งรถบุพชาติทุกคนก็ช่วยกันออกความเห็นกันอย่างหลากหลายรวมทั้งไอ้แม่และไอ้พุทธด้วยตอนแรกชาวบ้านบางคนก็ไม่เชื่อความเห็นของไอ้แม่เพราะมีอคติคิดว่ามันเพ้อเจ้อไม่รับผิดชอบแต่พอมันให้เหตุผลและวาดรูปให้ดูผู้คนก็ยอมรับและให้โอกาสมันได้แสดงฝีมือเลยนะ
2: ไอ้สองคนนี้มันก็ใช้ไล่นะผู้ใหญ่นะแม้ทำให้ผู้คนยอมรับมันไล่อ
3: ่
2: ะ
3: เอ้าก็คนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาก็ใช่ว่าชีวิตมันจะเลิกไม่ได้และก็ไม่ใช่ว่าตราบนี้มันจะติดตรึงจนล้างไม่ออกชีวิตคนเราเมื่อรู้สำนึกเมื่อกลับตัวสังคมก็ยังให้โอกาสได้แก้ตัวที่สำคัญการให้มันมามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและชุมชนก็ทำให้ตัวมันรู้สึกมีคุณค่าได้รับการยอมรับแค่นี้ก็ถือว่าเราแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้สำเร็จไปอีกขั้นแล้วล่ะ
1: แล้วนี่ผู้ใหญ่จะให้เริ่มงานเมื่อไหร่ล่ะ
3: ก็เริ่มมันวันนี้เลยจะรออะไร
2: เอ้าแล้วผู้ใหญ่มาทำอะไรที่นี่ล่ะไม่ต้องไปคุมงานเหรอ
3: ก็ที่มาหาเนี่ยก็จะมาถามว่าสองคนเนี่ยไม่คิดจะช่วยงานกันบ้างเลยเหรอประชุมก็ไม่ไปเคยคิดอยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ย
2: ก็ว่ากำลังจะเตรียมตัวไปผู้ใหญ่มาพอลีเลย
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดหากทุกคนในสังคมหรือชุมชนมีความสมานสามัคคีรักใคร่ห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมผ่อนคลายไปในทางที่ดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการที่สมาชิกในสังคมชุมชนลงไปเสพและติดยาเสพติดความช่วยเหลือความเอื้ออาทรความเมตตาของมวลสมาชิกย่อมเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้เขาเลิกเสพและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 85

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีบำเพ็ญกุศลปนรัสมวาน15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจอบมาน
1: ายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีบำเพ็ญกุศลปนรสมวาน15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
2: ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลรัฐบาลได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานครบ15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโดยนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องของน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ทรงมนัสสักจำนวน10รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ร่วมกันถวายเครื่องทยธรรมและภัตตาหารแด่พระสงฆ์พร้อมกันนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์นายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปเดินออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทั้งนี้คำว่าปนรสมวานเป็นคำภาษาบาลีที่นิยมใช้ในทางพระพุทธศาสนาและราชประเพณีมีความหมายถึงวาระครบรอบ15วันซึ่งรัฐบาลและประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระองค์ท่านในโอกาสนี้วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: จากถุงยังชีพเพียง1ชุดสู่ความช่วยเหลือกว่าพันครอบครัวกรมน.จึงได้จัดโครงการปันน้ำใจบรรเทาทุกข์ค่าครองชีพของประชาชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความห่วงใยถึงผู้เดือดร้อนติดตามกับคุณณัฐชัยริมพลอยค่ะ
3: ทหารมาแล้ว
4: ตลอดระยะเวลากว่า3เดือนที่ผ่านมาภายใต้สภาวะค่าครองชีพที่ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเดินหน้าโครงการกอรมน.ปันน้ำใจบรรเทาทุกข์ค่าครองชีพของประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่างๆจากจุดเริ่มต้นของการแบ่งปันน้ำใจสู่การส่งมอบความช่วยเหลือมากกว่า 4,000 ชุดทั้งข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพครอบคลุมหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครรวมถึงประชาชนไร้บ้านในพื้นที่ต่างๆโดยความช่วยเหลือไม่ได้หยุดอยู่เพียงจุดแจกจ่ายแต่ยังส่งตรงถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุผ่านเครือข่ายไรเดอร์อาสากว่า30คันที่ร่วมเป็นกำลังใจสำคัญในการกระจายสิ่งของไปถึงมือผู้เดือดร้อนแม้สิ่งของที่มอบให้จะไม่ใช่ความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ในเชิงมูลค่าแต่เป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใยและความจริงใจที่ทุกภาคส่วนร่วมกันส่งต่อให้ประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่หลายครอบครัวยังคงเผชิญกับภาระด้านเศรษฐกิจความสำเร็จของโครงการในครั้งนี้จึงไม่ได้วัดเพียงจำนวนสิ่งของที่ส่งมอบแต่ยังสะท้อนถึงพลังแห่งการแบ่งปันและความร่วมมือของคนในสังคมที่ร่วมกันดูแลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อไม่ให้มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
9: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
9: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่กล่าวกันว่าเมื่อทำบุญไปแล้วหากไม่ได้กรวดน้ำให้กับผู้ตายแม้ว่าผู้ตายนะคะจะเป็นญาติสนิทเขาก็ไม่ได้รับบุญที่เราทำเรื่องนี้นะคะท่านผู้รู้ตอบว่าจริงค่ะและท่านได้ยกตัวอย่างที่เคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลให้ฟังว่าวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารนะคะทำบุญถวายวัดเวรุวันให้แก่สงฆ์บุญจากการสร้างวัดถวายหมู่สงฆ์เป็นบุญใหญ่รู้กันทั่วไปหลายภพภูมิพวกญาติเก่าของพระเจ้าพิมพิสารในอดีตชาติผ่านมานานนับไม่ถ้วนเลยนะคะญาติพวกนี้ทำบาปโดยยักยอกของที่เตรียมไว้จะถวายพระครั้นตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตอดอยากหิวโหยมากตลอดเวลาแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่หนอพระเจ้าพิมพิสารจะทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ครั้งนี้พระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วไม่ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ใครเพราะยังไม่มีประเพณีนี้เกิดขึ้นในพุทธศาสนาค่ะพวกเปรตญาติเก่าเนี่ยนะคะรอรับส่วนบุญเกอ้อก็เลยพากันออกมาร้องเสียงกรีดกรีดโหยหวนให้พระเจ้าพิมพิสารได้ยินพระเจ้าพิมพิสารได้ยินก็ตกใจรุ่งขึ้นรีบไปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ได้ตรัสเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังวันต่อมาพระเจ้าพิมพิสารได้ทำบุญเลี้ยงพระอีกครั้งหนึ่งแล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เปรตพวกนี้อนุโมทนารับบุญแล้วได้พ้นสภาพจากเปรตบางตนไปเกิดเป็นเทวดาที่ไปเกิดเป็นคนก็มีเราทำบุญผลบุญย่อมเป็นของเราหากเราไม่อุทิศให้ผู้ล่วงลับก็ไม่มีสิทธิ์มารับส่วนแบ่งแห่งบุญของเราค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะชาวพุทธเราเมื่อพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณผู้เป็นที่รักเป็นเพื่อนเป็นญาติเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเรานึกถึงเราก็จะทำบุญใส่บาตรกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้โดยบุญที่เราทำและการตั้งจิตกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับนี้ผู้ล่วงลับหากสวยสุขอยู่ในวิมานแดนสวรรค์เมื่อท่านตั้งใจอนุโมทนารับบุญนั้นอาจบันดาลให้ท่านอยู่สวยสุขได้ยาวนานยิ่งขึ้นหรือเลื่อนชั้นไปสวยสุขเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นถ้าผู้ล่วงลับกำลังทนทุกข์ทรมานในนรกบางขุมหรือเป็นเปรตบางจำพวกเมื่อตั้งจิตอนุโมทนารับบุญที่ญาติกรวดน้ำอุทิศไปให้แล้วก็อาจจะพ้นเวรจากการตกนรกจากการเป็นเปรตไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต้นๆได้มีบางท่านนะคะครบรอบปีที่ญาติสนิทเสียชีวิตก็ได้ซื้อขนมปังผลไม้กระป๋องและนมกล่องเตรียมไว้ในรถตั้งแต่ตอนเย็นวันรุ่งขึ้นระหว่างขับรถไปทำงานเห็นพระเดินบิณฑบาตรีบจอดรถแอบข้างทางนำของที่เตรียมมาใส่บาตรแล้วขับรถไปทำงานต่อปรากฏว่าลืมกรวดน้ำทั้งวันมันนึกได้เมื่อตอนจะนอนจึงลุกขึ้นมากรวดน้ำในตอนนั้นเสร็จแล้วก็เกิดความสงสัยว่าผู้รับจะได้ผลบุญไหมได้นะคะแต่ได้ไม่มากเท่ากับทำบุญเสร็จปุ๊บกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลปั๊บเพราะว่าช่วงนั้นใจผู้อุทิศยังปิติอยู่ในบุญพลังบุญจะมากกว่าหากทำบุญแล้วเลยไปทำนั่นทำนี่ต่อถ้ามีเรื่องทำให้ใจขุ่นมัวแล้วมากรวดน้ำใจระหว่างที่กรวดน้ำอาจจะติดอยู่กับเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองไม่มีสมาธิพลังบุญก็ส่งได้น้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นแล้วทำบุญเสร็จรีบกรวดน้ำเลยดีกว่านะคะและหมั่นทำบุญบ่อยๆจะได้มีโอกาสกรวดน้ำบ่อยๆไงล่ะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งดึงรุ่งเรืองที่มาบุตรกลับนั่งปลัดจังหวัดภูเก็ตหลังจากสิ้นสุดกระบวนการสอบสวนปมรับสวยสถานบันเทิงย่านป่าตองจังหวัดภูเก็ตสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: จุ๊บทะแกง1แมลงขยับ2แมลงขยับครับครบจบทุกเรื่องแมลง
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัด
5: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแจ้งให้รับตัวนายรุ่งเรืองที่มาบุตรตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับไปปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดภายหลังจากครบกำหนดคำสั่งช่วยราชการและกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองเสร็จสิ้นแล้วหลังจากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากสถานบันเทิงในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตทางนี้นายรุ่งเรืองได้ไปช่วยราชการประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึงวันที่24มิถุนายน2569โดยกรมการปกครองระบุว่าขณะนี้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ดำเนินการแล้วเสร็จประกอบกับครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งช่วยราชการจึงส่งตัวนายรุ่งเรืองกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมขอให้จังหวัดแจ้งกรมการปกครองกรมการปกครองทราบเมื่อข้าราชการรายดังกล่าวเดินทางไปรายงานตัวแล้วกองทบกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวาน15วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
6: พลเอกพนาแคลปอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานหรือครบ15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการกำลังพลเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงพิธีการเริ่มจากการถวายความเคารพพระรูปการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์40รูปจากวัดคงรัตนารามราชวรวิหารและพิธีสวดพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์ส่งสมณศักดิ์10รูปจากวัดอินทรวิหารการจัดพิธีครั้งนี้เป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนาและราชประเพณีไทยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของเจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อแผ่นดินทรงขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมไทยผ่านข้อกำหนดกรุงเทพทรงประชาทุกราษฎรผ่ามุทิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและทรงเป็นแบบอย่างทหารหญิงที่สง่างามซึ่งกำลังพลของทัพบกทุกนายพร้อมใจสืบสานพระราชปณิธานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีตลอดไปวิริยะจันทรารายงาน
1: ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 17:00 นวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 น
7: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่15บริหารการเงินการลงทุนด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตและหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้บางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมาก
3: คนที่มีความโลภเนี่ยบางทีก็อาจจะลงทุนเกินตัวเราต้องประเมินตนเองเรารับผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยได้ในระดับไหนอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดว่าระดับเพียงพอของเราหรือเป็นอย่างไร
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับคนทำธุรกิจหรือนักลงทุนแสดงว่าคุณยังเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงไม่รอบด้านซึ่งน่าเสียดายที่คุณพลาดมุมมองด้านนี้ไปค่ะคุณนวพรเรืองสกุลอดีตนักบริหารการเงินที่ผันตัวเองมาเป็นที่ปรึกษาอิสระสะท้อนมุมมองแห่งความพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนโดยได้แรงบันดาลใจมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
2: พระองค์ท่านพูดชัดเจนมากพร้อมกับยกตัวอย่างด้วยเราแต่ละคนเนี่ยควรจะต้องลงมือทำงานแล้วก็ท่านก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าความพอเพียงเนี่ยเราควรจะต้องมีพออยู่พอกินพออยู่พอกินเนี่ยหมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องวิ่งไปให้ทันโลกเขาในขณะที่เราเองยังมีปัญหาอื่นๆอยู่เนี่ยนะคะเราควรที่จะพยายามหันกลับมามองตัวเราเองและตั้งต้นสร้างรากฐานในชีวิตให้มีความแน่นซะก่อน
4: จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งแบบพื้นฐานและแบบก้าวหน้าเศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานคือการที่คนแต่ละคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้าก็คือการพัฒนาสู่การแลกเปลี่ยนร่วมมือช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเป็นแบบใดก็ล้วนนำมาซึ่งความอยู่ดีมีสุขของสังคมด้วยกันทั้งนั้น
2: เศรษฐกิจพอเพียงถ้าจะโยงมาใช้กับเรื่องของการเงินการลงทุนเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเองมองเนี่ยว่าคล้ายที่สุดเนี่ยก็คือชมรมออมทรัพย์ในหมู่บ้านไงคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเงินฝากสำหรับระบบสถาบันการเงินปัจจุบันเนี่ยเงินฝากหาไม่ยากใครมาก็รับทั้งนั้นแต่เงินกู้เนี่ยจะให้ต้องวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกเนี่ยนะคะและชุมชนห่างไกลเนี่ยโอกาสจะได้เงินกู้จะน้อยเพราะว่าสถาบันการเงินซึ่งเขาอยู่ในส่วนกลางหรือว่าในชุมเมืองใหญ่ๆก็จะไม่รู้จักก็ตั้งชมรมออมทรัพย์ขึ้นมาจะได้มีเงินให้กู้กันเองมีเงินออมกันเองอยู่ในหมู่บ้านเลยขึ้นมาชุมชนที่แข็งแรงกว่านั้นหน่อยเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบสหกรณ์ให้กู้ในหมู่สมาชิกพอมีเงินเหลือก็อาจจะไปให้สหกรณ์อื่นกู้นั่นก็คือเราเริ่มข้ามไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกชุมชนหนึ่งนะคะแล้วพอเลยไปเนี่ยก็จะมีสมาพันธ์สหกรณ์ในท้ายที่สุดถ้าสหกรณ์มีเงินเหลือหรือมีเงินไม่พอมันก็จะไปในระดับชาติได้แล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปอันนี้ค่ะคือดิฉันคิดว่าเป็นส่วนของการที่จะเห็นเรื่องระบบการเงินเริ่มต้นพึ่งพิงตัวเองค่อยๆขยายออกไปแล้วแต่ละคนก็จะฐานจะมั่นคงแข็งแรงระบบสหกรณ์และระบบออมทรัพย์หมู่บ้านเนี่ยมีอยู่แล้วแต่มักจะถูกละเลยไม่ให้ความเข้มแข็งเท่าที่ควร
4: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการเงินแต่ยังเป็นแนวทางที่กระตุ้นเตือนให้เราคำนึงถึงความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถควบคุมหรือลดลงได้ด้วยการแสวงหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่คุณสนใจลงทุนค่ะ
2: ความเสี่ยงมีอยู่ในทุกด้านในชีวิตอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนเดินถนนเนี่ยเราก็จะคิดว่าความเสี่ยงก็คือถูกรถชนเราก็จะมองว่าคนขับรถยนต์เนี่ยดีจังแต่ความเสี่ยงของคนขับรถยนต์ก็มีเรื่องอื่นรถเสียรถตายอุบัติเหตุซึ่งถ้าเกิดก็รุนแรงกว่าคนที่เดินชนกันเองอยู่ข้างถนนอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานะอันนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้และหลายครั้งเนี่ยความเสี่ยงเกิดจากความไม่รู้ในการลงทุนเนี่ยจะเห็นเยอะมากนะคะบางคนคิดว่าเขาเปิดร้านขายอาหารดูถ้าจะกำไรดีเราก็เปิดบ้างโดยไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอการที่จะไปเปิดร้านอาหารเนี่ยต้องการความรู้อะไรบ้างคนที่เห็นเขาเล่นหุ้นแล้วรวยๆก็ลงมั่งสิโดยที่ตัวเองก็ไม่เคยรู้ว่าความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเนี่ยคืออะไรความไม่รู้เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่ทำให้คนเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตสิ่งแรกที่ตั้งต้นก็คือหาความรู้ในเรื่องนั้นๆค่ะถ้าเรารู้ว่าความเสี่ยงคืออะไรเราก็รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะคะถ้าเราไม่รู้ความเสี่ยงคืออะไรเราก็คงจะจัดการกับมันไม่ได้
4: พร้อมๆกับคุณนวพรเรืองสกุลที่ปรึกษาอิสระที่เชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโลกการเงินการลงทุนดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลอดีตเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ผู้คร่ำวอร์ดในแวดวงการลงทุนกว่า10ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผู้ผ่านประสบการณ์

0: ึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมมุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: และดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธิ์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆวันนี้วันนี้นะครับก็มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาปันนรสมวานนะครับก็คือครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังซึ่งหมายกำหนดการนะครับมีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันที่25และ26มิถุนายน2569ครับ
2: ค่ะและในโอกาสนี้นะคะเชิญชวนประชาชนค่ะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จไปในการพระราชพิธีดังกล่าวสำหรับวันนี้นะคะจุดคัดกรองค่ะได้เปิดในช่วงเวลา12นาฬิกาที่ผ่านมานะคะและสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะจุดคัดกรองจะเปิดในช่วงเวลา17นาฬิกานั่นเองค่ะ
1: นะครับเนื่องจากมีพระราชพิธีในวันดังกล่าวนะครับทางสำนักพระราชวังก็ขอแจ้งนะครับเปลี่ยนแปลงการเข้าชมและสักการะนะครับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมนะครับได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาจุดคัดกรองนะครับในอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานก็จะปิดนะครับในเวลา11นาฬิกาและในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่26มิถุนายนก็จะเปิดให้ประชาชนนะครับได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางถึงจุดพักคอยเวลา18นาฬิกาครับ
2: ค่ะสำหรับพระราชพิธีหรือพิธีปันนารสมวานคือการทำบุญครบ15วันนะคะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับอาทิการสวดพระพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นการรำลึกถึงและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้นะคะศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค
1: ่
2: ะ
1: นะครับสำหรับรายละเอียดนะครับการจัดพิธีแล้วก็แนวทางปฏิบัติสำหรับส่วนภูมิภาคและก็ประชาชนส่วนภูมิภาคและก็ต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็จะจัดที่ศาลากลางจังหวัดนะครับหรือว่าสถานที่ที่จังหวัดกำหนดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานโดยการหรือว่ามีกิจกรรมร่วมใจนะครับในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับเจริญจิตภาวนาแล้วก็ทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลครับ
2: ค่ะและในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะภายในกองบัญชาการกองทัพบกค่ะได้มีการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยได้นิมนต์พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จำนวน10รูปจากวัดอินทรวิหารนะคะมีพระราชวัตรขออภัยค่ะมีพระราชวัชรธรรมรังสีเจ้าอาวาสเป็นประธานสงฆ์นะคะและนิมนต์พระสงฆ์รับบิณฑบาตจำนวน40รูปจากวัดหงส์รัตนารามมีพระครูปลัดเมธีวรวัฒน์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นประธานสงฆ์นั่นเองค่ะ
1: นะครับในส่วนของผู้ชานะครับก็มีท่านผู้จัดการทหารบกเป็นประธานในพิธีนะครับแล้วก็ในส่วนภูมิภาคนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์พลตรีสิริเทียมสันนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่36ก็ได้มอบหมายนะครับให้พันเอกวิชาผู้ทองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่36เป็นผู้แทนนะครับพร้อมด้วยคณะนายทหารสัญญบัตรนะครับเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันปันนรสมวาน แห่งการสิ้นพระชนนะครับเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยมีนายสรัญญูมีทองคำนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานนะครับที่วัดมหาธาตุพระอารามหลวงนะครับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
2: ค่ะมาต่อกันที่ภารกิจเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยวันนี้นะคะช่วงบ่ายพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภาสเสนาธิการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกค่ะได้เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องดื่มรวมจำนวน 20,040 ขวดด้วยกันนะคะจากคุณรินทร์โกโรวาราเพื่อสนับสนุนกองทัพบกในการจัดกำลังเพื่อปฏิบัติงานเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งครอบคลุมทั้งการเตรียมความพร้อมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและการจัดตั้งจุดบริการประชาชนค่ะ
1: นะครับในโอกาสนี้ท่านเสนาธิการทหารบกได้กล่าวขอบคุณนะครับคุณนรินทร์โกโรวารานะครับที่ได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ส่งมอบกำลังใจให้กับกำลังพลของกองทัพบกซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนะครับเป็นการสะท้อนถึงพลังแห่งน้ำใจนะครับและก็ความห่วงใยจากภาคประชาชนอันเป็นส่วนสำคัญนะครับในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนสนับสนุนให้กำลังพลนะครับได้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถครับ
2: ค่ะแล้วเราไปต่อกันในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วกันบ้างนะคะเมื่อวันนี้นะคะเมื่อวันนี้ทางด้านของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐซึ่งนำโดยนายชัยยงมณีรุ่งสกุลโฆษกคณะกรรมาธิการพร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการกิจการทางทหารด้านไซเบอร์เทคโนโลยีอาวุธยุทโธปกรณ์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศค่ะเดินทางศึกษาดูงานนะคะที่กองบิน3อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อที่จะรับทราบถึงแนวคิดการควบคุมแล้วก็การต่อต้านอากาศยานไร้คนขับรวมไปถึงการปฏิบัติการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศด้วยค่ะ
1: นะครับในการศึกษาดูงานครั้งนี้นะครับคณะกรรมาธิการก็ได้รับฟังการบรรยายนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของกองทัพอากาศอาทิแผนพัฒนาอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศระยะ25ปีแนวทางการพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับและการบูรณาการระบบรวมทั้งการพัฒนายุทธวิธีนะครับร่วมกับระหว่างเหล่าทัพตลอดจนได้นำโดรนพระราชทานนะครับมาใช้ในการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงการบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ต่างๆครับ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของคณะกรรมาธิการค่ะก็ยังได้รับทราบถึงการบูรณาการการปฏิบัติงานของระบบอากาศยานไร้คนขับของกองบิน3นะคะซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทางด้านบุคลากรเทคโนโลยีและการปฏิบัติการโดยมีเป้าหมายให้เป็นต้นแบบค่ะหรือว่าโมเดลสำหรับการขยายผลนะคะไปยังฐานบินอื่นๆของกองทัพอากาศเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันและรักษาความมั่นคงทางอากาศของประเทศนะคะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: นะครับช่วงนี้ไปที่จังหวัดชายแดนใต้กันบ้างนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหนะครับอำเภอทานโตจังหวัดยะลาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตชรนะครับ44ก็ได้มอบหมายให้กับผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจตชรที่442หัวหน้าชุดเสริมสร้างความเข้าใจชุดที่3แล้วก็มีหัวหน้าชุดควบคุมสันติสุขที่3หน่วยเฉพาะกิจยะลานายอับดุลกาดิมยุโมนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหนนะครับพร้อมด้วยสมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหนะครับพร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับรองปลัดหัวหน้าศูนย์ราชการคณะครูนักเรียนนะครับจากโรงเรียนบ้านบัวทองแล้วก็โรงเรียนบ้านแหนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่อสด้วยนะครับของอำเภอทานโตผู้นำชุมชนได้จัดกิจกรรมนะครับก็คือการร่วมเดินขบวนนะครับรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงแล้วก็สร้างการที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมสันติสุขความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับในชุมชนขบวนการขบวนรณรงค์นะครับก็ได้เคลื่อนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ร่วมนะครับในการปฏิเสธในการใช้ความรุนแรง และก็ไม่สนับสนุนการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของพื้นที่และร่วมกันนะครับในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในชุมชนโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจำนวน150คนครับ
2: ค่ะแล้วก็ในส่วนของกองทัพบกเองนะคะหน่วยเฉพาะกิจยะราค่ะก็โดยหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการนะคะประกอบไปด้วยหน่วยกำลังของทหารบกทหารพรานและตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะราเองค่ะก็ยังคงที่จะเดินหน้านะคะปฏิบัติภารกิจในการรักษาความปลอดภัยพระภิกษุสงฆ์ในการออกบิณฑบาตเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ต่างๆค่ะได้ทำบุญใส่บาตรตามวิถีชาวไทยพุทธนะคะเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามวิถีไทยพุทธให้อยู่คู่กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยได้ดำเนินการนะคะที่พื้นที่ปฏิบัติการในชุมชนต่างๆของพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธในการกำกับดูแลของหน่วยเฉพาะกิจยะลานั่นเองค่ะ
1: นะครับก็ยังอยู่ที่ภาคใต้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของพี่น้องมุสลิมในเรื่องของการให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในการที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์โดยพิธีฮัจญ์นะครับประจำปีพุทธศักราช2570รัฐบาลนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์โดยในแต่ละปีนะครับก็มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมจำนวนมากให้ความสนใจนะครับที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์รัฐบาลนะครับก็ให้ความสำคัญต่อการเดินทางไปในการประกอบศาสนกิจนะครับของพี่น้องชาวไทยมุสลิมเคารพในความแตกต่างความหลากหลายแล้วก็เสรีภาพนะครับของการนับถือศาสนาตามความเชื่อของแต่ละบุคคลครับ
2: ค่ะสำหรับในปีนี้นะคะรัฐบาลโดยกรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยค่ะได้มีการดำเนินการเปิดให้มีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2570นะคะในระหว่างวันที่20มิถุนายนถึง31กรกฎาคมซึ่งปัจจุบันค่ะมีผู้ประกอบกิจการฮัจญ์นะคะที่ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ปี2564ถึง2568เนี่ยรวมจำนวน103รายกันค่ะการลงทะเบียนเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะคะเมื่อผู้ที่มีความประสงค์ได้พิจารณาเลือกผู้ประกอบการแล้วค่ะก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ที่ได้รับอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยนะคะจากนั้นกรมการปกครองค่ะก็จะมีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในลำดับต่อไปโดยรัฐบาลค่ะก็ให้ความสำคัญในการดูแลพี่น้องคนไทยทุกคนนะคะโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาเพราะทุกคนคือคนไทยรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมอย่างดีที่สุดค่ะ
1: นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วก็กลับมาในช่วงต่อไปของรายการครับ

0: นะครับก็เพลงเพื่อแผ่นดินใต้นะครับก็ให้กำลังใจท่านแม่ทัพภาคที่4ไว้ด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มาช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องของการดูแลทหารใหม่กันบ้างนะครับแผนกวิชากรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ได้ดำเนินการนะครับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ลดความรุนแรงของโรครวมถึงการลดการระบาดนะครับของโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับทหารใหม่ผลัดที่1ทับ69ในพื้นที่ของค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็มีจำนวนยอดถึง392นายครับ
1: ค่ะแล้วก็เชื่อว่าหน่วยฝึกทหารใหม่นะคะก็คงดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะจะมีการเผาทำลายยาเสพติดค่ะที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นความร่วมมือของรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงต่างๆนะคะได้แก่กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพอากาศกองทัพเรือกองทัพบกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานอัยการสูงสุดกรมศุลกากรกรมประชาสัมพันธ์กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะหลังจากเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีพิธีปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อที่จะนำไปเผาทำลายครั้งที่61โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมในพิธีด้วยค่ะ
0: นะครับรัฐบาลนะครับก็ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยได้บูรณาการความร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกมิติขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็มีภารกิจสำคัญในการตรวจรับและเก็บรักษายาเสพติดของกลางจากทั่วประเทศก่อนที่จะดำเนินการเผาทำลายนะครับอย่างน้อยปีละ1ครั้งสำหรับการเผาทำลายในปีนี้นะครับดำเนินการภายใต้แนวคิดก็คือ Burn for Betterเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าโดยมียาเสพติดของกลางนะครับจาก 54,097 คดีผ่านการตรวจรับแล้วก็อนุมัติให้นำไปเผาทำลายนะครับรวมกว่า77ตันก็คิดเป็นน้ำหนักยาเสพติดสุทธินะครับกว่า 62.8 ตันมูลค่ารวมนะครับก็มากกว่า 40,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะสำหรับยาเสพติดที่ตรวจยึดได้มากที่สุดนะคะนั่นก็คือเมทแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าค่ะกว่า40ตันรองลงมาคือไอซ์นะคะกว่า21ตันคีตามีนกว่า 1.3 ตันและในส่วนของเฮโรอีนค่ะกว่า173กิโลกรัม MDMA กว่า63กิโลกรัมและเอโทมิเดตนะคะซึ่งพบการลักลอบผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าค่ะกว่า47กิโลกรัมด้วยกันสำหรับการเผาทำลายยาเสพติดดังกล่าวนี้นะคะการเผาทำลายในเตาเผาขยะอันตรายที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 1,200 องศาเซลเซียสค่ะซึ่งเป็นมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบนะคะต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันบ้างนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงบอลโลกนะครับก็ทำให้มีเว็บพนันเกิดขึ้นนะครับอย่างแพร่หลายล่าสุดวันนี้นะครับนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะครับว่าจากข้อสั่งการนะครับของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการปราบปรามสแกมเมอร์และพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นโดยศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ดำเนินการนะครับในการเฝ้าระวังช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2020

0: 26ดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์นะครับแล้วก็ปฏิบัติการปราบปรามเจ้าของเว็บไซต์บัญชีม้ารวมถึงผู้เล่นการพนันอย่างเด็ดขาดครับ
1: ค่ะสำหรับผลการดำเนินการมอนิเตอร์แล้วก็ตรวจสอบเว็บพนันออนไลน์นะคะตั้งแต่วันที่6ถึง20มิถุนายน2569ค่ะก็สามารถที่จะจับกุมเว็บพนันฟุตบอลโลกนะคะจำนวน388 URL ค่ะเจ้ามือเนี่ยจำนวน135รายด้วยกันแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยจำนวน 1,363 รายแล้วก็พบเงินหมุนเวียนเนี่ย 3,300 กว่าล้านบาทด้วยกันนะคะนอกจากนั้นค่ะจะมีการยกระดับปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ในช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายนนี้ค่ะโดยจะมีการดำเนินการจับกุมเว็บพนันออนไลน์ที่ปรากฏอยู่ตามหน้าเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มในอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
0: นะครับซึ่งรัฐบาลนะครับเดินหน้าป้องกันประชาชนนะครับไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายกำชับทุกหน่วยงานได้บูรณาการความร่วมมือในการสอดส่องตรวจสอบกลุ่มเปราะบางนะครับหรือว่าเหยื่อสแกมเมอร์พร้อมทั้งเร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์แล้วก็เร่งรัดนะครับในการปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์ทุกชนิดเพื่อไม่ให้ประชาชนได้ตกเป็นเหยื่อสูญเสียเงินหากพี่น้องประชาชนนะครับพบเห็นการกระทำผิดการชักชวนเล่นการพนันออนไลน์ก็ขอความร่วมมือนะครับแจ้งสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่โทรศัพท์นะครับ191หรือว่า1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะและสำหรับในวันพรุ่งนี้ย้อนไปอีกสักนิดนึงนะคะก็คือกล่าวไปล่วงหน้าอีกสักนิดนึงก็คือวันพรุ่งนี้26มิถุนายนค่ะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคนไทยทุกคนค่ะร่วมกันสวมเสื้อสีขาวรวมพลังต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะคะเพื่อแสดงถึงพลังแห่งความสามัคคีและประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันค่ะว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่สนับสนุนยาเสพติดและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติดค่ะ
0: นะครับยาเสพติดนะครับไม่เพียงทำลายสุขภาพของผู้เสพเท่านั้นแต่ยังทำลายครอบครัวนะครับโอกาสในชีวิตความฝันของเยาวชนและความสงบสุขของสังคมการป้องกันปัญหายาเสพติดนะครับจึงเริ่มต้นได้จากตัวเราด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีและก็ร่วมเป็นพลังนะครับในการดูแลคนรอบข้างก็ร่วมกันนะครับในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดสวมเสื้อสีขาวเป็นการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดห่างไกลจากยาเสพติดในทุกรูปแบบใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เยาวชนแล้วก็ร่วมดูแลครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งครับ
1: ค่ะสำหรับเสื้อสีขาว1ตัวคือ1พลังแห่งความหวังนะคะ1คนคือ1เสียงที่ร่วมประกาศว่าไม่เอายาเสพติดเมื่อคนไทยร่วมใจกันสังคมไทยก็จะเข้มแข็งและปลอดภัยยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวันที่26มิถุนายนนี้ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสวมเสื้อสีขาวพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อที่จะแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดและร่วมสร้างอนาคตที่ปลอดภัยให้กับลูกหลานไทยรวมพลังไทยใส่เสื้อสีขาวรวมใจต้านภัยยาเสพติดเพราะอนาคตที่ดีค่ะเริ่มต้นจากพวกเราทุกคนนั่นเองค่ะ
0: ครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักกันอีกสักครั้งนะครับก่อนที่จะมาติดตามในช่วงท้ายของรายการครับ
2: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะหน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
0: กลับมาในช่วงนี้นะครับก็มีกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตนะครับเมตตามหากุศลฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชก็ขอกราบนิมนต์นะครับพระสงฆ์พระภิกษุสามเณรนะครับรวมถึงแม่ชีแล้วก็เรียนเชิญนะครับอุบาสกอุบาสิกาและก็พี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการให้ที่ยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ถวายพระกุศลนะครับแด่พระแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับเนื่องใน มงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569ครับ
1: ค่ะโดยสามารถบริจาคโลหิตได้นะคะระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายนที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหรือหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ณวัดต่างๆในเขตกรุงเทพมหานครตลอดเดือนมิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช

0: ้งนะคะ022564300ค่ะ
1: นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครก็เตรียมพร้อมนะครับสำหรับในการที่จะเข้าคูหาใช้สิทธิ์อย่างมั่นใจนะครับในการเลือกตั้งเพราะว่าการเลือกตั้งนี่ก็คือพลังของประชาชนมาร่วมกันนะครับในการกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกมี5ขั้นตอนง่ายๆนะครับในการลงคะแนนเลือกตั้งขั้นตอนที่1นะครับก็คือเมื่อไปถึงหน่วยเลือกตั้งก็ตรวจสอบรายชื่อนะครับแล้วก็ลำดับที่ของตนเองขั้นตอนที่2นะครับก็ยื่นหลักฐานแสดงตนนะครับต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอาจจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรที่ทางราชการออกให้นะครับที่มีเลข13หลักนะครับขั้นตอนที่3นะครับก็คือรับบัตรเลือกตั้งจำนวน2ใบครับบัตรสีเขียวนี่ใช้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนบัตรสีชมพูนะครับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ขั้นตอนที่4นะครับเข้าคูหาครับทำเครื่องหมายกากบาทในช่องผู้สมัครที่ต้องการจะเลือกบัตรละ1หมายเลขเท่านั้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายครับพับบัตรเลือกตั้งแล้วก็หย่อนลงหีบบัตรด้วยตนเองก็วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นี้นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นก็สามารถที่จะศึกษาขั้นตอนได้ล่วงหน้านะครับเพื่อให้การใช้สิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็มั่นใจในทุกขั้นตอน1เสียงของคุณนะครับก็คือพลังในการกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับแล้วก็ชวนคนในครอบครัวด้วยนะครับเพื่อนรวมทั้งคนรอบข้างมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับ
0: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญค่ะนั่นก็คือ25มิถุนายนเนี่ยเป็นวันไอโอดีนแห่งชาตินะคะไอโอดีนก็ถือว่าเป็นสารอาหารสำคัญค่ะที่ร่างกายเนี่ยต้องการในทุกช่วงวัยนะคะโดยเฉพาะเด็กและหญิงตั้งครรภ์เพราะว่ามีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองการเจริญเติบโตและการทำงานของต่อมไทรอยด์การได้รับไอโอดีนอย่างเพียงพอก็จะช่วยให้สมองเนี่ยพัฒนาสมองแล้วก็สติปัญญานะคะส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็ความจำช่วยการเจริญเติบโตของเด็กเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแหล่งอาหารที่มีไอโอดีนนะคะได้แก่เกลือเสริมไอโอดีนปลาและอาหารทะเลค่ะกุ้งสาหร่ายทะเลนมแล้วก็ไข่นะคะเนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติวันนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของไอโอดีนและเลือกบริโภคอาหารที่มีไอโอดีนอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองครอบครัวและอนาคตของชาติใส่ใจไอโอดีนก็เท่ากับใส่ใจอนาคตของชาตินั่น
1: นะครับแล้วก็มีเรื่องที่กองทัพบกนะครับเชิญชวนน้องๆเยาวชนนะครับที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยประจำปีพุทธศักราช2569ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทนะครับในหัวข้อก็คือพระราชกรณียกิจและคุณูปการนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันซึ่งก็จะมีการแบ่งการประกวดนะครับออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยคุณสมบัตินะครับของผู้ที่จะเข้าสมัคร1นะครับจะต้องเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษานะครับอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายหรือเทียบเท่านะครับในสังกัดสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ2นะครับจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองสถานศึกษาที่ตนสังกัดโดยลงชื่อรับรองนะครับในเอกสารใบสมัครพร้อมกับกรอกข้อมูลนะครับให้ครบถ้วนแล้วก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามที่กองอำนวยการกำหนดตลอดห่วงของการจัดกิจกรรมนะครับก็สามารถที่จะสมัครกันเข้ามาได้นะครับถึงวันที่15กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์นะครับก็คือสร้างศีล 69.com นะครับก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อประเด็นก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ไทยรวมกำลังตั้งมั่นจะสามารถ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

0: สาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเตรียมสางปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันไม่กระทบการบรรจุก่อนหน้านี้สักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
2: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมประชุมสางทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแจ้งคำสั่งชะลอบรรจุ1กรกฎาคมไม่กระทบคนบรรจุไปแล้วย้ำคนที่ชิงลาออกหนีความผิดไม่ได้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนทุกจังหวัดว่าในส่วนที่ได้รับการบรรจุไปแล้วยังคงเป็นเช่นนั้นแต่สิ่งที่ต้องทำในวันนี้คือเร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเพราะต้องแยกคนที่สอบได้ด้วยตนเองกับคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบภายใน7วันแต่การพิสูจน์ตัวบุคคลทั้งหมดว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลาเพราะต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดหากผิดพลาดจะไปกระทบกับผู้บริสุทธิ์ได้แต่ในระดับนโยบายนั้นมีการสั่งการให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดอยู่แล้วส่วนกรณีที่มีผู้เกี่ยวข้องบางคนชิงลาออกจากตำแหน่งไปนั้นจะไม่มีผลต่อการดำเนินการตามกฎหมายหากพบว่ามีความผิดแม้จะลาออกไปแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผย DSI เดินหน้าปูพรมตรวจค้นพร้อมกับออกหมายเรียกภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสสพรรคประชาชนหลังจากพัวพันคดีฟอเร็กซ์คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีพิเศษของ DSI โดยยอมรับว่าคดีนี้ต้องใช้เวลาตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากพบธุรกรรมทางการเงินที่โยงใยซับซ้อนสูงถึง 60,000 ถึง 70,000 ธุรกรรมล่าสุดได้สั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และตั้งคณะทำงานชุดใหญ่หลังปูพรมตรวจค้นไปแล้ว24จุดเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาพร้อมมอบนโยบายให้ DSI รายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบทุกๆ15วันเพื่อความโปร่งใสสำหรับประเด็นที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือการออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้เข้ามาชี้แจงความเชื่อมโยงในวันที่2กรกฎาคมนี้ซึ่งแม้ว่าทางนายภาวุฒิจะปฏิเสธว่าคลิปวิดีโอของตนนั้นไม่ได้เป็นการโฆษณาเชิญชวนแต่รัฐมนตรีย้ำว่าเป็นหน้าที่ของ DSI ในการรวบรวมหลักฐานและท้ายที่สุดศาลจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจตัดสินส่วนกระแสข่าวเรื่องการลาออกจากตำแหน่งสสเพื่อสละเอกสิทธิ์นั้นยืนยันว่าไม่มีผลต่อรูปคดีขณะที่การแกะรอยเส้นทางการเงิน DSI กำลังบูรณาการทำงานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและปปง.อย่างเข้มข้นรวมถึงได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากบริษัทโบรกเกอร์เพื่อความชัดเจนในการเชื่อมโยงบุคคลต่างๆทั้งนี้พลตำรวจโทรุทธพลมีกำหนดจะนำรายละเอียดทั้งหมดเข้าชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรในการตอบกระทู้ถามสดในช่วงบ่ายวันนี้วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอีกครั้งหลังจากได้รับการจัดอันดับให้เป็นเบสไอแลนด์หรือเกาะที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี2026จากเวที Travel Luxury Travel Leisure Luxury Award 2026นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกสะท้อนถึงศักยภาพของเกาะสมุยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับลักชัวรี่ที่ได้รับการยอมรับจากนักเดินทางทั่วโลกนอกจากนี้เกาะสมุยยังสามารถคว้ารางวัลสำคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐานและที่พักระดับหรูจากในเวทีเดียวกันได้อีกหลายรางวัลโดยเฉพาะในหมวดสนามบินที่ดีที่สุดซึ่งท่าอากาศยานนานาชาติสมุยได้รับจัดอันดับเป็นอันดับ2ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรองจากสนามบินชางงีประเทศสิงคโปร์สะท้อนถึงจุดเด่นด้านการออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและการให้บริการที่สร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารทั่วโลก
5: 8โมงเช้าถึง5โมงเย็น28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพเลือกผู้ว่าก้าบาทสีเขียวเลือกสก.ก้าบาทสีชมพูแค่1เสียง1สิทธิ์ก็พลิกโฉมหน้ากรุงเทพได
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
13: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
14: Beautiful Music
13: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

รมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเราถ้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: นี่ดอก
1: ลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพย์วิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามา

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงพื้นที่ตรวจสอบปลาหมอคางดำใกล้ท่าเรือน้ำลึกบางสะพานพร้อมเร่งวางมาตรการเข้มสกัดกั้นก่อนทำลายระบบนิเวศทะเลไทยคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการโดดให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่วนเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเพจ Facebook ไต1บางสะพานแจ้งข้อมูลการพบปลาหมอคางดำบริเวณร่องน้ำเดินเรือใกล้ท่าเทียบเรือน้ำลึกบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตามพิกัดที่ได้รับแจ้งห่างจากชายฝั่งประมาณ800เมตรซึ่งยังไม่พบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในบริเวณร่องน้ำลึกดังกล่าวโดยพื้นที่นั้นยังคงมีสัตว์น้ำท้องถิ่นอาศัยอยู่อย่างปกติโดยจากการสืบข้อเท็จจริงพบว่าปลาหมอคางดำระบาดแถบชายฝั่งบางสะพานมานานกว่า7ปีแล้วและเมื่อขยายผลสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงทั้ง4จุดพบการระบาดมากถึง3จุดรอดเพียงแนวปะการังใกล้ชายฝั่งเท่านั้นโดยสุ่มพบความหนาแน่นสูงถึง61ตัวต่อ100ตารางเมตรแถมตัวใหญ่ยาวสูงสุดถึง 24.50 เซนติเมตรและหนักถึง315กรัมตอกย้ำว่าสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดนี้เติบโตและแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในแหล่งน้ำชายฝั่งทางนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยืนยันว่าจะเดินหน้าสำรวจและติดตามการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์และวางมาตรการจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลไทยไว้วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงจัดกำลังลาดตระเวนเข้มพื้นที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดหลังในพื้นที่ฝั่งเมียนมามีการสู้รบเป็นระยะขณะที่วันนี้มีรายงานกระสุนจากกองกำลังไม่ทราบฝ่ายตกใส่บ้านเรือนประชาชนหลังเดิมอีกครั้งคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
4: วันนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑิตกองกำลังเลสวนฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลหมาวันและเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนต้องมีการจัดกำลังลาดตระเวนรักษาอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของราษฎรตามพื้นที่แนวชายแดนในพื้นที่บ้านแม่คุณเกณฑ์และหมู่บ้านใกล้เคียงของตำบลหมาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนื่องจากวันนี้มีการสู้รบโดยการใช้อาวุธหนักระหว่างกองกำลังทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาเกิดขึ้นเป็นระยะทั้งนี้จากการสู้รบดังกล่าวมีรายงานกระสุนปืนไม่ทราบขนาดของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายตกใส่หลังคาบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายเบื้องต้นหนึ่งหลังคาเรือนในพื้นที่หมู่9บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดซึ่งพบว่าเป็นบ้านเรือนของประชาชนที่เพิ่งเคยถูกกระสุนจากการสู้รบในฝั่งเมียนมาหลุดข้ามแดนตกใส่บ้านเรือนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังในช่วงนี้ภัยทุสุขแว่นรายงานจากจุมตาครับ
5: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์สร้างศิลป์ 69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมาอย่างตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้นำของสังคมไทยในสมัยก่อนมักถูกเรียกขานว่าผู้หลักผู้ใหญ่คำไทยคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณ์อยู่ในตัวค่ะผู้หลักนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหลักศีลธรรมประจำใจเพราะว่าท่านเหล่านั้นล้วนได้บวชเรียนมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มตามประเพณีไทยที่ว่าชายชะกันอายุครบ20ปีบริบูรณ์แล้วนิยมอุปสมบทเป็นพระภิกษุอย่างน้อยที่สุดก็หนึ่งพรรษาเมื่อลาสิกขาออกไปเป็นฆราวาสก็เรียกกันว่าเป็นบัณฑิตหรือว่าทิศได้รับการยกย่องจากสังคมว่าเป็นคนสุขแล้วมีทั้งภูมิรู้และภูมิธรรมเพราะว่าหนังสือที่ใช้ร่ำเรียนเขียนอ่านคือพระไตรปิฎกค่ะหนังสือปลูกฝังคุณธรรมและหลักการประพันธ์ประเภทโคลงฉันกาบกลอนซึ่งมีทั้งภาษาไทยขอมบาลีระหว่างที่บวชเรียนอยู่ก็มีโอกาสฝึกฝนอบรมจิตใจด้วยการทำสมาธิเจริญภาวนาอย่างเต็มที่เพราะเหตุที่มีทั้งภูมิรู้แล้วก็ภูมิธรรมผู้หลักจึงสามารถจะครองตนอย่างผู้มีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเพราะว่าท่านรู้ว่าความลำเอียงจะมีผลทำให้เกิดความวิบัติขึ้นในสังคมนะคะผู้ใหญ่หมายถึงผู้มีประสบการณ์ในชีวิตมากมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานและเป็นผู้มีอาวุโสจึงเป็นที่เคารพนับถือได้รับการยกย่องในสังคมถ้ามีการประกอบการกุศลผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับเชิญไปเป็นผู้อาราธนาศีลหรือทำหน้าที่เป่าประกาศเชิญชวนผู้คนให้มาร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่จึงเป็นทั้งผู้นำและที่พึ่งของคนในสังคมสังคมใดประเทศใดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร้อมด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่ทุกระดับย่อมเป็นเสาหลักค้ำจุนให้บ้านเมืองมั่นคงประชาชนมั่งคั่งมีแต่ความผาสุกกันทั่วหน้าและสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังด้วยกลอนบทนี้นะคะจงทำดีเพื่อความดีเถิดคนดีลืมเสียเถิดคำที่เขาเหยียบย่ำหากโลกดีเพราะความดีที่เราทำใยปล่อยใจตกต่ำเพราะคำคนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรประกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักพระเจ้า
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาชญากรสาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
12: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
13: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
14: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
15: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
13: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
16: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ฝึกให้รักษาศีลตลอดรอดฟังสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะได้ยินสองหนุ่มคุยกันบนรถปรับอากาศคนหนึ่งปรารภว่าอยากประหยัดเงินอยากตัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปเสียบ้างหนุ่มอีกคนก็พูดว่าเขาก็เหมือนกันแต่เขาโชคดีตรงที่ไม่ต้องไปหยิบยืมเงินใครเพราะว่ามีคุณพ่อคุณแม่ร่ำรวยพอเงินหมดก็ไปขอแม่ก็ได้เงินมาง่ายดีแต่บางครั้งมันรู้สึกละอายใจอายุเราขนาดนี้แล้วยังพึ่งตัวเองไม่ได้คุณผู้ฟังได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะก่อนที่สองหนุ่มนี้จะลงจากรถไปนะคะเขาก็ได้พูดชวนกันรักษาศีล5ค่ะคนหนึ่งบอกว่ามีผู้แนะให้เขารักษาศีล5ให้ได้แล้วจะเลิกการพนันเลิกดื่มเหล้าแล้วก็สิ่งไม่ดีทั้งหลายได้คุณผู้ฟังคะมีวิธีเริ่มต้นเพื่อรักษาศีล5ให้ได้พระภิกษุท่านแนะนำเอาไว้นะคะว่าสมัยก่อนที่ท่านจะได้บวชท่านเริ่มต้นรักษาศีล5โดยการอาราธนาพระที่ห้อยคอมาไว้ในมือประนมมือแล้วก็กล่าวตั้งนโม3จบนะคะจากนั้นก็ให้สัญญากับตัวเองว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจรักษาศีล5ให้ครบถ้วนทั้งวันผ่านไปได้1วันแล้ววันที่2ก็ทำอย่างเดิมอีกทำอย่างนี้ติดต่อกันนะคะจาก1วันเป็น2วัน3วันกระทั่งเป็นสัปดาห์เป็นเดือนและเป็นปีในที่สุดก็รักษาได้ตลอดเป็นปกติค่ะต่อมาท่านก็รักษาศีล8ได้แล้วก็บวชสามารถรักษาศีล227ข้อได้ประเด็นสำคัญนะคะถือเป็นหัวใจของการรักษาศีลเลยก็ว่าได้ท่านย้ำว่าต้องเลิกคบเพื่อนประเภทชวนไปเที่ยวกลางคืนชวนเล่นการพนันชวนดื่มเหล้าชวนไปดูสิ่งบันเทิงต่างๆรวมถึงเพื่อนที่ขี้เกียจทำการทำงานด้วยนะคะถ้าเลิกคบกับเพื่อนประเภทที่ว่านี้ได้การรักษาศีล5จะไม่ยากเลยนะคะท่านยืนยันค่ะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะถ้าคิดจะเริ่มต้นที่จะรักษาศีล5ก็ลองใช้วิธีที่แนะนำไปเมื่อสักครู่นี้ลองทำดูนะคะแล้วหวังว่าทุกท่านคงจะรักษาศีล5ได้ค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
1: องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไฟเขียวเดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเตรียมออกหนังสือยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแต่งตั้ง1กรกฎาคมพร้อมปกป้องคนสุจริตให้ไปรายงานตัวก่อนหากพบทุจริตจริงเตรียมเพิกถอนเฉพาะรายจ่อส่งหนังสือปปช.ขอรื้อตรวจสอบข้อสอบใหม่ 4.8 แสนคนต่อหน้าสื่อคาดใช้เวลาตรวจใหม่1สัปดาห์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
2: นายธนนท์พันธ์พีพาทรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยยืนยันว่าหนังสือชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่ออกมาเมื่อวานนี้ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นหนังสือในเชิงการบริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ต้องมีการบริหารบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งการเรียกรายงานตัวการส่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาเรื่องบรรจุซึ่งเมื่อวานเห็นว่ากระแสสังคมหรือเรื่องของการตรวจสอบยังไม่ยุติจึงอยากชะลอออกไปก่อนแต่เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการในวันนี้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารบุคคลท้องถิ่นได้มีการถกกันในหลายประเด็นส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการคุ้มครองผู้สุจริตควรที่จะเดินทางไปก่อนส่วนใครที่พบว่าทุจริตนั้นก็ให้เบิกถอนเฉพาะรายไปซึ่งวันนี้ก็มีหนังสือในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกมาเพื่อให้ดำเนินการต่อยืนยันว่าในส่วนของกรมยังไม่มีหลักฐานอะไรซึ่งฝ่ายจะถูกเก็บที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒจำนวน1ส่วนตัวจึงเชื่อว่ากลุ่มไม่ได้หลุดเพราะมีเซฟค่อนข้างดีส่วนที่มีการตรวจสอบข้อสอบใหม่สามารถดำเนินการได้เลยหรือไม่นั้นเรื่องนี้นายธนนท์ระบุว่าตอนนี้ข้อสอบถูกคณะกรรมการปปช.อายัดไว้ซึ่งกลุ่มมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังปปช.เพื่อตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดสำหรับระยะเวลาในการตรวจสอบกระดาษคำตอบใหม่จะนานแค่ไหนนั้นจากการตอบคำถามครั้งที่ผ่านมาใช้เวลา1สัปดาห์เนื่องจากต้องตรวจกระดาษคำตอบจำนวน 480,000 คนแต่หากปปช.อนุญาตกลุ่มจะติดต่อทางผู้สัญญาคือมสวในการจัดเครื่องตรวจไปตรวจต่อหน้าสื่อมวลชนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย462พร้อมตั้งคณะกรรมาการวิสามัญจำนวน25คนพิจารณาร่างกฎหมายนัดประชุมนัดแรก26มิถุนายนนี้กนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: นางสาวมฤคาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมก่อนขอมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569โดยมีสมาชิกแสดงตนลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยผลการลงคะแนนปรากฏว่าผู้ลงคะแนนทั้งหมด463คนเห็นด้วย462คนงดออกเสียง1คนส่งผลให้ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569จำนวน25คนโดยกำหนดสัดส่วนจากรัฐมนตรี6คนสัดส่วนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร19คนประกอบด้วยพรรคภูมิใจไทย8คนพรรคประชาชน5คนพรรคเพื่อไทย3คนพรรคก้าวธรรม2คนและพรรคประชาธิปัตย์1คนเพื่อดำเนินการพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายนอกจากนี้ที่ประชุมยังกำหนดระยะเวลาแปรยติจำนวน1วันถือเป็นการเสร็จสิ้นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่1พร้อมกำหนดให้คณะกรรมาธิการวิสามัญประชุมนัดแรกในวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้เวลา 9:00 น.ณห้องประชุมกรรมาธิการเพื่อดำเนินการพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายต่อไปนิติกรชัยยุพฤกษ์รายงานครับ
4: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่สองทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา16นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้นปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญารู้วิธีหาทรัพย์รู้เล่ห์เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ลมเอ่ยลมย่ำแรงพัดมาพอมีแห้งให้หายอ่อนจักกะน้อยเด้อละลม
1: โอ้ยบ่เอาลำลองสิเอาลำล็อกล็อกลูกเดียว
0: ลำบ่เป็นยังพ่อเอ้ยแล้วบาดนี่แม่ผมเอ้ยนี่แล้วอ๋อยลาฟ้าเอ้ยฟ้า
1: ห้องห้องหาฟ้าให้ในกูแห้งยันฝนตกอยู่กูจะพาไปห้วยล็อกล็อกลูกเดียวเลยยินบ่
2: เอาล็อกก็ล็อกจู๊

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านสงสัยนะคะว่าสามีภรรยาบางคู่เป็นคู่กิ่งทองใบหยกคือฝ่ายชายทั้งหล่อรวยแถมฉลาดเฉลียวมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีฝ่ายหญิงก็ทั้งสวยรวยฉลาดตำแหน่งหน้าที่การงานก็ดีเช่นเดียวกันเมื่อทั้งคู่จูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาห์วงญาติของทั้งสองฝ่ายนะคะต่างก็ชื่นชมยินดีกันทั่วหน้า1ปีผ่านไปทารกน้อยของครอบครัวใหม่นี้ก็ถือกำเนิดขึ้นมาลืมตาดูโลกค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะทารกน้อยของครอบครัวนี้พิการค่ะสามีภรรยาคู่นี้ไม่แตะต้องสุรายาเมาไม่สูบบุหรี่ไม่เข้าสถานเรืองรมไม่ทำกรรมชั่วทุกชนิดเหตุใดทั้งคู่จึงมีลูกพิการอาศัยการวินิจฉัยของแพทย์ระบุในทำนองว่ายีนของคุณพ่อกับของคุณแม่ที่ผสมกันนั้นมีปฏิกิริยาต่อต้านกันโอกาสเกิดอย่างนี้มีเพียง1 ใน 10,000หรือว่าหลายหมื่นคนแต่ด้วยความที่ทั้งสองคนเป็นผู้มีปัญญาค่ะทั้งคู่จึงชวนกันไปหาพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในทางด้านการทำสมาธิไปฝากตัวเป็นศิษย์แล้วก็ตั้งใจฝึกสมาธิตามที่ท่านสอนอย่างจริงจังด้วยใจที่มุ่งมั่นแน่วแน่ขณะที่พระอาจารย์นำนั่งสมาธินะคะท่านก็บอกให้ทั้งคู่อธิษฐานจิตขอย้อนไปดูต้นในต้นเหตุในเหตุที่ได้ลูกพิการมันเป็นภาพที่ชัดเป็นภาพซ้ำๆของการทำบาปร่วมกันระหว่างเรา3 คนคนหนึ่งเริ่มคนหนึ่งร่วมมือคนหนึ่งสนับสนุนทำซ้ำอย่างนี้หลายชาติมีชาตินึงเห็น2 คนนั่งอยู่ต่อหน้าพระแต่ไม่มีเขาออกจากสมาธิจึงคิดว่าคงด้วยบุญที่ทำในชาตินั้นส่งผล2 คนจึงเกิดมาในสภาพดีส่วนเขาหมายถึงลูกนะคะไม่ได้ทำบุญจึงพิการตามกรรมชั่วที่ส่งผลค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องที่ได้ฟังมาอาจจะไม่ชัดเจนแบบ1+1=2ตามหลักคณิตศาสตร์หรอกนะคะเราคงจะต้องลงมือปฏิบัติธรรมด้วยตัวเราเองการไปรู้ไปเห็นด้วยตัวเองจึงจะชัดเจนและจะทำให้เรายอมรับได้ว่ากรรมดีกรรมชั่วกฎแห่งกรรมมีจริงแต่ขอให้ตั้งใจทำความดีอย่างสม่ำเสมอลดละเลิกความชั่วให้ได้จะดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจและขอให
2: ้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16 นาฬิกาครับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกระทรวงการต่างประเทศสั่งติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดหลังแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลา 7.1 และ 7.5 คนไทยยังปลอดภัยด้านกู้ภัยยังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยยอดเสียชีวิตพุ่ง32 คนเจ็บกว่า700 คนสักครู่มาติดตามครับ
4: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพย์วิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
5: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: แผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ตามที่เกิดสถานการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาต่อเนื่อง2ครั้งขนาด 7.1 และ 7.5 ประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดทราบว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่บริเวณเมืองโมรอนรัฐกาลาโบโบห่างจากกรุงคาราคัส170กิโลเมตรและขณะนี้ทางการเวเนซุเอลาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมระดมหน่วยกู้ภัยและหน่วยฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงลิมาประเทศเปรูซึ่งรับผิดชอบดูแลเวเนซุเอลาได้ประสานคนไทยในเวเนซุเอลาอย่างต่อเนื่องและพร้อมให้การช่วยเหลือในกรณีจำเป็นเบื้องต้นทราบว่ามีคนไทยที่พำนักในเวเนซุเอลาเพียง1คนซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศในขณะนี้จึงไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอให้คนไทยที่ไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนพิจารณาทบทวนการเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวในขณะนี้ด้านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดซี่โรดิเกรสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหว2ระลอกที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย32คนแล้วนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ700คนก่อนหน้านี้สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐได้ประเมินความเป็นไปได้โดยคาดว่ามีโอกาสสูงถึงร้อยละ44ที่ยอดผู้เสียชีวิตอาจพุ่งสูงเกิน 10,000 คนและมีโอกาสร้อยละ30ที่ยอดผู้สูญเสียอาจทะลุ 100,000 คนด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงทำงานหนักแข่งกับเวลาเพื่อพยายามค้นหาผู้ที่ติดอยู่ตามซากปรักหักพังของอาคารและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเดียวกันมีรายงานว่าโครงสร้างพื้นฐานในกรุงคาราคัสได้รับความเสียหายหนักอาคารหลายแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้และระบบรถไฟใต้ดินได้ปิดให้บริการทุกเส้นทางแล้วตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินทวงคืนผืนป่าตามคำสั่งศาลพื้นที่วัดร่มโพธิ์ธรรมจังหวัดเลยพร้อมติดประกาศให้ย้ายออกภายใน10กรกฎาคมนี้คุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
3: พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมผู้แทนจากกรมป่าไม้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมบังคับคดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินเข้าดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งถึงที่สุดแล้วในพื้นที่วัดร่มโพธิ์ธรรมอำเภอหนองหินจังหวัดเลยเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าและดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น9โซนเพื่อตรวจสอบบุคคลอาคารสิ่งปลูกสร้างและจัดทำบัญชีทรัพย์สินพร้อมบันทึกภาพและรายละเอียดไว้เป็นหลักฐานหากพบการกระทำความผิดกฎหมายอื่นเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทันทีขณะที่ทางวัดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีไม่มีการขัดขวางการปฏิบัติงานนอกจากนี้กรมบังคับคดีและกรมป่าไม้ยังได้ติดประกาศบังคับคดีอย่างเป็นทางการกำหนดให้จำเลยคนงานผู้แทนผู้รับจ้างและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเคลื่อนย้ายบุคคลและทรัพย์สินออกจากพื้นที่ภายในวันที่10กรกฎาคม2569ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญของการบังคับใช้คำพิพากษาศาลฎีกาปิดฉากข้อพิพาทระหว่างกรมป่าไม้กับวัดร่มโพธิ์ธรรมที่ยืดเยื้อมานานหลายปีท่ามกลางการจับตามองของสังคมความคืบหน้าในการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่และการดำเนินการตามกฎหมายในระยะต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก. 28 มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง 29 มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยwww.buradopa.go.th รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
6: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
6: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
6: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster Warm แปะง่าย

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: าเสพติด
1: นี่พวกเราในช่วง 3-4 เดือนมานี่นะรู้สึกไหมว่าคนในหมู่บ้านเราดูมีความสุขกันมากขึ้น
2: อ่ะใช่ๆๆๆว่าก็รู้สึกนะดูทุกคนรักใคร่กันเลยนะนี่เป็นเพราะผู้ใหญ่นั่งแหละช่วยรู้แลลูกบ้างเป็นอย่างดีมีเรื่องลิลิก็มาบอกมาเล่าเสมอเลย
1: ที่พูดเนี้ยไม่ได้ให้มาชมฉันแต่อยากให้ทุกคนสังเกตตั้งแต่หมู่บ้านเราไม่มีผู้เสพยาเสพติดพระสงฆ์ไปบำบัดเรียบร้อยกลับมาอยู่บ้านพวกเราก็ช่วยกันให้กำลังใจให้โอกาสมันได้อยู่ร่วมกันในชุมชนของเราเห็นไหมความสุขมันก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน
3: จริงสิฉันก็ไม่ต้องคอยระแวดระวังว่าลูกหลานจะไปติดยาไหมใครจะมาลักขโมยของไหมอุ้ยมีเวลาไปดูละครทีวีสบายจริงๆจ้า
1: แล้วอาแปะล่ะได้อะไรบ้าง
2: เขาว่าล่ะไล่ลูกค้าเพิ่มคงมานั่งคุยกันที่ร้านกาแฟว่าเต็มทุกวันใครลิบใครเลยยังก็แจกฟรีโอ้ชอบชอบชอบชอบ
1: แม่แต่นี่งกจริงๆดีดีดีแล้วไอ้หนงล่ะ
2: หนงเหรอครับเวลามีคนมาตลาดมากขึ้นเนี่ยก็มาใช้บริการวินหนงมากขึ้นนะผู้ใหญ่เขาชอบไปรุ่นรวยอ
1: ่
2: ะ
1: แล้วในมุมกลับกันการที่เราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้แล้วเนี่ยนะเขาเองก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีงานทำได้เรียนหนังสือต่อคนในชุมชนยอมรับให้โอกาสฉันว่ามันก็ดีกับผู้คนนั่นนะ
2: ว่าก็เห็นด้วยแล้วต้องช่วยกันซักซองประคับประคองไม่ให้คนเก่ากลับไปเสพอีกคงใหม่ก็ไม่ให้เสพยาเพิ่ม
1: ฉันว่าจะเสนอนายอำเภอให้เราเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านอื่นจะได้มีความสุขแบบคนบ้านเราแล้วลองนึกดูนะถ้าทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทำจริงๆแบบของเรายาเสพติดมันก็ต้องหมดไปเงินที่มาใช้แก้ปัญหายาเสพติดก็จะได้เอาไปใช้พัฒนาประเทศฮะ
2: ผู้ใหญ่เอาจริงเหรอพอมีคนมาลุงงานให้แวะที่ร้านว่าเลยนะจะได้ขายเลยขายเลย
3: โอ้ยมีผลประโยชน์ตลอดเลยนะแต่เนี่ย
2: เจ้าอุกจะพิกนี่ว่าแค่อยากช่วยผู้ร้ายเป็นห้องรับแขกบ้างแขกเมืองก็เท่านั้นเอง
1: ถ้าอย่างนั้นตอนนี้ทุกคนก็เห็นตรงกันแล้วสินะว่าให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดไม่ได้มีประโยชน์กับเขาฝ่ายเดียวพวกเราทุกคนก็ได้ประโยชน์ได้อันนี้สองด้วยเช่นกัน
2: อ่ะทุกๆคนนะวันนี้ว่ามีความสุขใครอยากกินอะไรสั่งมาว่าเล้งเองเดี๋ยวเก็บตังค์ที่หลัง
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดที่อาศัยอยู่ในชุมชนในหมู่บ้านของเรานับเป็นการลดจำนวนผู้เสพยังได้ผลดีเยี่ยมแต่จะต้องทำควบคู่ไปกับการป้องกันไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่มีตามไปด้วยเพียงเท่านี้ชุมชนหมู่บ้านของเราก็จะมีแต่ความสุขข้อสำคัญคือทุกคนในชุมชนต้องช่วยกันทำอย่างจริงจัง
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะ
10: พ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
11: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุข
12: พลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
13: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
14: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
15: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
13: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
16: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อาบน้ำฟ้ามา
1: เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการพิเศษจากกองทัพบก
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับตามกำหนดการนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาณที่นั้นกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่

ภาษณ์กองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบครับหลังจากเมื่อทรงกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนั้นก็จะทรงพระดำเนินเป็นลำดับต่อไปนะครับซึ่งในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงรับการถวายความเคารพหลังจากที่ทรงกราบเสร็จเรียบร้อยก็จะทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปประทับพระราชอาสน์ครับและในขณะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหารัตรัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วทรงกราบครับหลังจากนั้นทรงศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วลงมานั่งยังอาสน์หลังจากนั้นก็จะเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์ขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะปู่ลาดพระภูษาโยงครับเมื่อเสร็จแล้วในการทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะส่งพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วก็จะเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่ง

0: ราชกลัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:30 นาทีหลายจังหวัดทั่วประเทศได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวาระครบ15วันปันระสมวานแห่งการสิ้นพระชนเริ่มด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันปันระสมวานณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าค่ะส่วนต่างจังหวัดเช่นจังหวัดอำนาจเจริญจัดณศาลาการประเรียนวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจัดณวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนจังหวัดสระแก้วจัดที่ศาลาการประเรียนวัดสระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสระแก้วค่ะไปที่จังหวัดพิจิตรนะคะได้จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะส่วนทางจังหวัดปัตตานีนะคะจัดที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงตำบลอานรูอำเภอเมืองปัตตานีค่ะจังหวัดชัยภูมิได้จัดที่วัดไพรีพินาศอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันที่วัดปัจฉิมเทศตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะจังหวัดลำพูนนั้นจัดที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริบุญชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนค่ะส่วนที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้จัดที่ศาลาใหญ่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีค่ะนี่คือบรรยากาศที่ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือค่ะเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีแนวทางในการถวายอาลัยของทั้ง5ศาสนาดังนี้นะคะในส่วนของศาสนาพุทธค่ะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายบังคมและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันค่ะส่วนทางด้านศาสนาอิสลามนะคะจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศร่วมถวายอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและน้อมนำพระจริยวัตรด้านการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตค่ะศาสนาคริสต์ค่ะองค์กรคริสต์ศาสนาทั่วประเทศนะคะได้แก่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยสภาคริสตจักรในประเทศไทยสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์และ ธิคริสตจักร7 Day as Ventis แห่งประเทศไทยร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเชิญชวนคริสต์ศาสนิกชนร่วมสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายค่ะพร้อมกับมีการลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยและเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ผ่านช่องทางสื่อสารขององค์กรและสถาบันในสังกัดค่ะส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครูเทวสถานสำหรับพระนครหรือโบสถ์พราหมณ์นะคะและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลพร้อมตั้งพระฉายาลักษณ์เผยแพร่พระกรณียกิจและจัดพิธีในวาระสำคัญค่ะอาทิครบ50วันและ100วันโดยลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยตามแนวทางของทางราชการส่วนทางด้านของสมาคมฮินดูสมาร์ทวัดเทพมนเทียนและโรงเรียนภรตวิทยาลัยพร้อมคณะพราหมณ์ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์และสวดคัมภีร์ภควัตคีตาเพื่อถวายเป็นพระกุศลณวัดเทพมนเทียนพร้อมลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะและทางด้านของศาสนาซิกนะคะองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนศาสนิกชนสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยนอกจากนี้ศาสนิกชนซิกนามทาเรได้กำหนดให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยประกอบพิธีอัมรดาสจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจแต่งกายไว้ทุกข์โดยปรับกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะทั้งนี้เพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวานค่ะพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับคำว่าปันนรสัมมวานนั้นสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คือการทำบุญครบ15วันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปันนรสัมมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันค่ะเป็นการรำลึกถึงการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นนะคะเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวค่ะก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้กั การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะโดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจะจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาเท่านั้นนะคะหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่นะคะให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งในส่วนของคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยของเรามาอย่างช้านานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีหลายๆโครงการนะคะโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและก็ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนั้นก็คือโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์มีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างจึงเป็นที่มาของโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2562เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อซึ่งก็ประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าค่ะ

ในขณะนี้เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงแล้วนั่นหมายความว่ารถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังและก็เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์กำลังทรงพระดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ดีผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระศพนะครับโดยณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และยังมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนด้วยนะครับเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม

ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายความเคารพและในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบเป็น

0: ราชอาทยังที่เดิมนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับพระราชอาทอีกสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรในลำดับต่อไปครับ
1: รูธะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยะวินาสายะปริตังรูธะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังรูธะ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์นิพพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบลงแล้วได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลานะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่สวดธรรมกถาขึ้นนั่งยังอาสงด้วยนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่เจริญพระพุทธมนต์เมื่อสักครู่นี้ประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรนะครับส่วนพระที่จะถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับและในขณะนี้พระสงฆ์ที่เจริญพระพลพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปได้ออกจากอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อพระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระพิธีธรรมหรือพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมทำนองหลวงในงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหรืองานศพที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์พระอนุเคราะห์และสวดจตุรเวทโดยมีหนึ่งสำรับประกอบไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมด4รูปนะครับลักษณะทำนองการสวดจะมี4บทสวดด้วยกันประกอบไปด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์พระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัทธสังคหะพระสหัสนัยและมี4ทำนองด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วยทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากทรงและทำนองสรพัญญะนั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังครับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันระสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานก็ได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์นะครับและจากนั้นพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงโดยพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับมีรายนามในพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานะครับพระครูสิริวัฒน์วิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยาราม พระมหานัทวัฒน์อภินันโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพโลวัดไตรมิตรวิทยารามครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานพิธีนั้นก็ได้นิมนต์นะครับพระสงฆ์ทั้งสี่รูปเพื่อสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงนะครับและภายในโถงของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับมีพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

ที่บรรเลงอยู่ในขณะนี้ในงานศพนั้นจะใช้วงปี่พาทย์นางหงเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและงานบรมศพและงานพระศพด้วยนะครับ

เจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับพระราชอาสน์และทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานให้แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธี

ราชพิธีได้เชิญเทียนดูหนังสือเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่อง

ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเสร็จแล้วได้ทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะมีการทรงศีลโดยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับเมื่อจบแล้วก็จะลงมา

ันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยม

โลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอัญชิวรังอัญญาจทาสันติทัสตาปรชัคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมัง

ตะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยาคถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพร

cha WhatsApp tentang ciwe apasang pamamu temang ekahang ciwitang seyo pasato pamamu teman te. ณบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณสินกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชชนกุ

0: ชลนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งภัยบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพญาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารีมีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอัปสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็นสามประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้งสี่เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักกว่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตรัสแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะติยังชัญญารักเขยยะนางสุรักขิตังเต็นนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเคยยะบัณฑิโต แต่ความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความทนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตตคัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตตคัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตตคัตตะมะพิญญายะสัทธะปะสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ท่านเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ยาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัตถจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัตถจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้มิใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจช นภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นบุตรญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันคนนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ญาติตัจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองรองกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตถะจริยาระยาตถะจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกลียวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาธิคุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตะทัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังฆะวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่าญาติตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังฆวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์โสติผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชชนก พระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตะทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรณ์มนูญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสารพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีลงมานั่งยังอาสงฆ์ในลำดับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปด้วยครับ
2: ผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมในแต่ละวันนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะครับพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมประโคมย่ำยามเวลา7นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าเวลา9นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา11นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพลเวลา12นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามเวลา15นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกาประโคมย่ำยามเวลา19นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและในเวลา21นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชดานั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรง

นี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดธรรมคาถาเสร็จสิ้นจบเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวในการถวายต่างๆนะครับและหลังจากนั้นจะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศครับซึ่งได้ทรงถวายเสร็จแล้วและตัดประทับพระราชอาสน์ในขณะนี้หลังจากที่ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีจะได้ทำการปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามส่วนพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาคือพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินนโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพลูวัดไตรมิตรวิทยารามครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับเมื่อทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยทั้ง5ไตรแล้วนะครับจะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จแล้วจะทรงหลั่งทักษิณูทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับ

และลำดับจากนี้ไปจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ

สงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากอาสงนะครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ออกจากอาสงลงจากอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนที่หน้าพระราชอาณครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบเสร็จแล้วทรงพระดำเนินผ่านการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกในลำดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมมลิกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีครับอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการนั่งสวดพระพิธีธรรมนั้นจะนั่งตามลำดับเป็นแถวเรียงหน้ากระดานนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ซึ่งอาจต้องหันนั่งเข้าหันหน้าเข้าหากันโดยทั่วไปจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือการนั่งตามลำดับสีพัดคือสีเหลืองสำหรับหัวหน้า

ด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วในขณะนี้จะทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิบาลรัตยาครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ

สักครู่หนึ่งเมื่อรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตแห่งนี้กองทหารถวายความเคารพดุริยางค์จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระ

0: จ้าหน้าที่ได้เตรียมถวายความเคารพในการส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระที่นั่งพิมานแห่ง

0: ังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานนะครับเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้น2วันนะครับนั่นก็คือในวันนี้วันที่25มิถุนายนและในพรุ่งนี้นะครับวันที่26มิถุนายนในช่วงเช้าซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นนะครับมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีในเวลา9นาฬิกา55นาทีนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันพรุ่งนี้และสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงนั้นนะครับทีมเทคนิคคุณรัฐการนิลิขิตตระกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณภูมิพัฒน์ธิระพัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและทั้งทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมชโลธรจัญญานะครับต้องขอขอบพระคุณทุกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณนะครับและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงภาคบังคับของกองทัพบกต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีครับ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้ว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เด่น
1: เป็นข่าวดัง
2: สารพันเรื่องราว
0: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
1: สวัสดีค่ะ 19:30 น. พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะและจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่พอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะวันนี้กระทรวงการคลังและขออภัยค่ะวันนี้กระทรวงการต่างประเทศเริ่มที่ข่าวนี้ก่อนนะคะมีการเผยแพร่ประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการค่ะตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตของ2ประเทศนะคะขณะเดียวกันรัฐบาลมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันปันรสมวานถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยประเด็นร้อนคือกระทรวงมหาดไทยล่าสุดปรับปรามแล้วนะคะเปิดให้คนที่สอบผ่านข้าราชการท้องถิ่นรายงานตัว1กรกฎาคมนี้ตามปกตินะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวว่าให้เลื่อนออกไปก่อนนะคะวันนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะคะให้คนที่สอบผ่านเนี่ยมารายงานตัวส่วนคนที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของการทุจริตก็ให้มีการตรวจสอบแล้วก็เขาเรียกว่าถอนสิทธิ์เป็นการเฉพาะรายไปนะคะส่วนกรมการปกครองส่งรุ่งเรืองค่ะปลัดจังหวัดกลับภูเก็ตแล้วนะคะหลังจากการสืบสวนสอบสวนเสร็จสิ้นซึ่งทางปลัดคนดังก็สวมบทหมูไม่กลัวน้ำร้อนค่ะยืนยันว่าจะดำเนินคดีมาตรา157กับอธิบดีกรมการปกครองนะคะไม่มีถอนฟ้องอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าตอนนี้จะกลับเข้าไปทำหน้าที่เป็นปลัดจังหวัดที่ภูเก็ตแล้วแต่ก็บอกว่าพร้อมที่จะเข้าไปไต่สวนมูลฟ้องกับศาลอาญาทุจริตภาค8วันที่30มิถุนายนนี้ส่วนข่าวต่างประเทศค่ะวันนี้หลายคนเห็นภาพนะคะเวเนซุเอลาสาหัสมากจริงๆเป็นเขาเรียกว่าดับเบิลเอิร์ธควักนะคะแผ่นดินไหวซ้อนเป็นแผ่นดินไหวแฝดนะคะแล้วก็เกิดขึ้นรุนแรงต่อเนื่องห่างกันในประมาณ39วินาทีจากครั้งที่1แล้วก็มาครั้งที่2นะคะตอนนี้มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยหลักหมื่นจนถึงหลักแสนคนเลยนะคะพร้อมกับมีการประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วหลังจากที่มี after shock ตามมากว่า20ครั้งตอนนี้สั่งปิดสนามบินแล้วก็สั่งหยุดเรียนแบบทั่วประเทศเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
4: ปิดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
5: ตั้งเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
6: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
10: จุ๊บขะแกง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซ ิดฟอดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิดฟอดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
0: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: เช้าวันนี้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวาน15วันนะคะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยในส่วนของทำเนียบรัฐบาลค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลที่เข้าร่วมพิธีนะคะมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะในส่วนของสภานายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงทางด้านของกองทัพบกนะคะพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาน้อมรำลึก15วันแห่งการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งในการนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้นำคณะผู้บังคับบัญชาถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน40รูปจากวัดหงรัตนารามราชวรวิหารณบริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขณะเดียวกันกทมค่ะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระกุศลครบ15วันปนรสมวานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่บริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเขตพระนครโดยมีนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ค่ะปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการบุคลากรกทมและประชาชนได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ขยับมาดูร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569นะคะล่าสุดสภามีมติรับหลักการแล้วนะคะวันนี้ทางรองประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วณิชซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมครบองค์นะคะก่อนที่จะขอมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ก็ให้สมาชิกแสดงตนแล้วก็ลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผลการลงคะแนนค่ะปรากฏว่าผู้ลงคะแนนทั้งหมด463คนเห็นด้วย462นะคะที่เหลืออีก1คืองดออกเสียงนะคะส่งผลให้ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวค่ะจากนั้นที่ประชุมก็ได้พิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569จำนวน25คนนะคะคณะกรรมการชุดนี้มี25คนแล้วก็ใช้กำหนดสัดส่วนเป็นโควต้ารัฐมนตรี6สัดส่วนส.ส.19 6นี่คือสัดส่วนคณะรัฐมนตรีตัดไปค่ะแต่ว่าในส่วนของส.ส.19เนี่ยจะประกอบด้วยพรรคภูมิใจไทย8คนพรรคประชาชน5พรรคเพื่อไทย3กล้าทํา2แล้วจบที่ประชาธิปัตย์1 19นี่คือภูมิใจไทย8พรรคประชาชน5เพื่อไทย3กล้าทํา2แล้วก็ประชาธิปัตย์1นะคะก็เพื่อให้ดําเนินการพิจารณาร่างกฎหมายของตัวพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายของงบประมาณปี69นะคะนอกจากนี้ที่ประชุมยังกําหนดระยะเวลาแปรยติจํานวน1วันถือเป็นการเสร็จสิ้นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่1พร้อมกำหนดให้คณะกรรมการวิสามัญประชุมนัดแรกเลยค่ะเร็วมากนะคะตั้งวันนี้ป ประชุมนัดแรกพรุ่งนี้เลยค่ะ26 มิถุนายน9 โมงเช้าที่ห้องประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการพิจารณาร่างตัวกฎหมายต่อไปนะคะสำหรับพรบ.โอนงบประมาณรายจ่ายจำกันได้ไหมคะนี่คือกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อดึงเม็ดเงินจากโครงการหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เขาได้รับการจัดสรรไปแล้วในปีก่อนหน้าแต่ว่าเอาตรงๆก็คือแนวโน้มเบิกจ่ายไม่ทันประสบกับปัญหาการบริหารสัญญาบ้างหรือบางทีอาจจะเป็นโครงการที่ไม่ได้เร่งด่วนสามารถชะลอออกไปก่อนได้ก็เป็นการนำเม็ดเงินเหล่านี้กลับมารวมกันไว้เป็นงบกลางนะคะในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับใช้รับมือกับวิกฤตการณ์ที่เป็นวิกฤตการณ์เร่งด่วนรับมือกับภัยพิบัติหรือแม้แต่สาธารณภัยที่คาดไม่ถึงในช่วงของปลายปีงบประมาณจะได้มีเงินตรงนี้มาใช้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาประเด็นร้อนจริงๆปมการโกงสอบท้องถิ่นที่หลายคนช็อกที่หลายคนบอกว่าถ้าเริ่มต้นการทำงานการรับราชการเริ่มต้นด้วยการโกงแล้วไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคาดหวังว่าที่เหลือเข้าไปบริหารงานแล้วจะเป็นยังไงอนาคตของประเทศชาติฝากไว้ในมือของคนเหล่านี้จะเป็นยังไงเราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามต่อกับเรื่องนี้ค่ะ
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
12: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป Cyber Check ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ทะเบียนเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
14: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปสีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปสีออโต้ใกล้บ้าน
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
15: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
15: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
15: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
12: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป Cyber Check ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วนAOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
1: กลับมาข้อข่าวค่ำช่วงนี้นะคะติดตามประเด็นร้อนต่อเนื่องเลยนะคะวัน2วันนี้ไม่มีอะไรที่จะร้อนแรงเกินกว่าเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นที่เรียกว่ายิ่งสาวยิ่งเจอก็โอ้โหเช้าโฉบไปทั่วนะคะหลายคนเห็นข่าวนี้ถึงกับสายหน้าบางคนก็เข้าไปคอมเมนต์แรงเลยนะคะแบบเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหม่บางคนก็เข้าไปคอมเมนต์แบบนี้บ้างก็เข้าไปเห็นอกเห็นใจคนที่เขาตั้งใจสอบก็อ่านหนังสือสอบเข้าไปได้ด้วยฝีมือจริงๆนะคะบางคนก็เข้าไปสงสารอนาคตของบ้านเมืองเนี่ยที่จะต้องอยู่ภายใต้มือของคนที่เริ่มต้นงานก็โกงเข้ามาแล้วนะคะไม่อยากจะคิดว่าแค่เริ่มต้นก็โกงแล้วต่อไปจะเป็นยังไงแถมเรื่องราวยังสับสนวกวนไปมาว่า คนที่สอบผ่านไปแล้วระงับสิทธิ์เลยถอนสอบใหม่เลื่อนไปไม่มีกำหนดหรือยังไงเพราะล่าสุดวันนี้กลับมาบอกว่าเดี๋ยวจะเดินหน้าบรรจุแล้วคนที่สอบผ่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งข่าวนี้ด้วยตัวเองบอกเตรียมออกหนังสือยกเลิกคำสั่งที่บอกว่าให้ชะลอการบรรจุแต่งตั้งเนี่ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินหน้าเคาะวันดีเดย์ก็คือ1กรกฎาคมนี้แล้วบอกว่าใครที่สุจริตคนสุจริตเนี่ยไปรายงานตัวก่อนรายงานตัวก่อนเลยค่ะใครสอบได้ใครสอบผ่านรายงานตัวก่อนเลยแต่ถ้าไปตรวจพบว่าเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับทุจริตจริงเขาก็จะเพิกถอนก็จะเพิกถอนเฉพาะรายไปพอมีข่าวนี้ออกมาก็มีการไปสัมภาษณ์นะคะคนที่เขาสอบผ่านเขาก็ดีใจเพราะบางคนเขาก็บอกว่าเขาก็ลาออกจากที่อื่นเพื่อมาสอบติวมาทั้งปีเพื่อมาสอบอะไรเงี้ยนะคะก็พอเจอคำสั่งชะลอการบรรจุนี่ก็เศร้าเหี่ยวไปตามๆกันพอทางรองอธิบดีแจ้งข่าวแบบนี้หลายคนก็ดีใจโดยเฉพาะคนที่สอบผ่านนะคะขณะเดียวกันก็เตรียมจะส่งหนังสือปปช.ขอรื้อข้อสอบเตรียมแล้วค่ะเดี๋ยวจะขอรื้อข้อสอบใหม่ส่วนคำถามที่ว่าแล้วใช้เวลาในการตรวจใหม่เนี่ยนานแค่ไหนเบื้องต้นเปิดเผยว่าประมาณ1สัปดาห์โดยนี้เป็นการเปิดเผยมาจากนายธนนท์พันพีพาสนะคะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกลางยืนยันว่าหนังสือชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่ออกมาเมื่อวานนี้วันนี้หลายคนเห็นหนังสือนะคะแชร์ในโลกออนไลน์แต่ว่าท่านรองอธิบดีบอกว่านั่นไม่ใช่คำสั่งค่ะเป็นหนังสือในเชิงการบริหารทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ต้องการมีการบริหารบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทางการเรียกรายงานตัวการส่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาเรื่องการบรรจุซึ่งเมื่อวานนี้ท่านรองบอกว่าพอออกหนังสือฉบับนี้เราเรียกคำสั่งไม่ได้นะคะเพราะท่านรองบอกว่าที่ออกไปไม่ใช่คำสั่งเป็นหนังสือเราก็ต้องเรียกว่าหนังสือเอาเป็นว่าหนังสือฉบับนี้ทันทีที่ออกมาค่ะโอ้โหกระแสสังคมนี่แรงมากแรงมากซึ่งท่านรองเองก็ยอมรับบอกว่ากระแสสังคมแรงมากแล้วบอกว่าเรื่องการตรวจสอบการทุจริตก็ยังไม่ยุติจึงอยากชะลอออกไปก่อนแต่เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการในวันนี้ซึ่งมีอำนาจในการบริหารบุคคลท้องถิ่นก็มีการถกกันในหลายประเด็นส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการคุ้มครองผู้สุจริตควรที่จะให้เดินทางไปก่อนส่วนใครที่พบว่าทุจริตนั้นก็ให้เพิกถอนเฉพาะรายไปซึ่งวันนี้จะมีหนังสือในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกมาเพื่อให้ดำเนินการต่อไปคุณธนนท์ยังยืนยันด้วยนะคะบอกว่าในส่วนของกรมยังไม่มีหลักฐานอะไรซึ่งไฟล์จะถูกเก็บอยู่ที่มศวก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจำนวน1ชุดส่วนตัวเชื่อว่าของกรมเนี่ยไม่ได้หลุดอ้าวเก็บที่มศวชุดนึงเก็บที่กรมอีกชุดนึงถ้าที่กรมไม่หลุดคนก็ต้องตีความนะคะว่าหลุดที่ไหนเพราะท่านที่พี่บอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าของกรมไม่ได้หลุดเพราะมีการเซฟค่อนข้างดีส่วนที่บอกว่ามีการตรวจสอบข้อสอบใหม่สามารถดำเนินการได้เลยไหมคุณธนนท์บอกว่าข้อสอบตอนนี้ถูกปปช.อายัดนะคะข้อสอบอยู่ที่ปปช.ค่ะเขาอายัดไว้เพราะฉะนั้นกรมจะทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังปปช.ขอตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดซึ่งระยะเวลาในการตรวจกระดาษคำตอบใหม่หลายคนก็ถามว่าแล้วมันนานแค่ไหนเรื่องนี้มันก็ร้อนมันก็ด่วนนะคะคนที่เขาไปสอบเขาก็ใจจดใจจ่อเขาก็อยากรู้ผลรู้คะแนนคุณธนนท์บอกว่าจากการตรวจสอบครั้งที่ผ่านมาใช้ครั้งที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เพราะว่าต้องตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดจำนวน 480,000 คนแต่ถ้าเกิดปปช.อนุญาตทางกรมก็จะติดต่อทางคู่สัญญาก็คือมศว.ในเรื่องของการจัดเครื่องตรวจก็คือเอาเครื่องตรวจแล้วก็เอากระดาษคำตอบเนี่ยไปตรวจต่อหน้าสื่อไปเลยจบๆโปร่งใสไปเลยโชว์ไปเลยทีนี้ในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนายวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็พูดถึงกรณีคำสั่งชะลอการบรรจุเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยยังใช้คำว่าคำสั่งชะลอการบรรจุเลยค่ะแต่ว่าท่านรองอธิบดีท่านบอกว่าเป็นหนังสือนะคะไม่ใช่คำสั่งเธอบอกว่าไอ้หนังสือที่ชะลอการบรรจุวันนี้จะมีการประชุมกับทางคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรอดูออกมาว่ามีข้อพิจารณาอย่างไร ส่วนที่ได้รับการบรรจุไปแล้วยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่แต่สิ่งที่ทำในวันนี้คือเร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเพราะต้องแยกคนที่สอบได้ด้วยตนเองออกมาจากคนที่สอบได้ด้วยการโกงอะค่ะด้วยการทุจริตเพื่อจะได้จัดการถูกว่าต้องดำเนินการอย่างไรคนที่สอบได้ด้วยความสามารถตั้งใจอ่านหนังสือมาก็ไม่ต้องทำอะไรที่มันไปกระทบสิทธิ์เขาทางกระทรวงมหาดไทยมีคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบภายใน7วันแต่การพิสูจน์บุคคลทั้งหมดว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยท่านบอกว่าต้องใช้เวลาเพราะว่าต้องการตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ถ้าเกิดผิดพลาดไปมันจะไปกระทบกับสิทธิผู้บริสุทธิ์แต่ในระดับนโยบายมีการสั่งการให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดพฤติกรรมตอนนี้ที่ทีมตรวจสอบได้เห็นถึงพฤติกรรมแล้วก็พฤติการแล้วว่าขบวนการนี้มีลักษณะอย่างไรมีวิธีการตรวจสอบว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการทุจริตครั้งนี้บ้างส่วนรายละเอียดขอให้ทีมตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการย้ำว่าต้องขยายผลต่อโดยเชื่อว่าในส่วนที่ปปช.เข้าไปตรวจเจอน่าจะสามารถขยายผลต่อไปได้ทีนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะหลายคนก็เพ่งเล็งไปที่จ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมคนที่เป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจู่ๆวันนี้ใครตามข่าวในมือถือนะคะก็จะเห็นว่าด่วนหนังสือลาออกย่องวางไว้ทุกคนก็คิดว่าท่านผอ.กองยุทธเนี่ยก็คงจะยื่นหนังสือลาออกเพราะว่ามีชื่อตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนี่แหละค่ะแล้ววันนี้ทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ท่านเป็นผอ.เนี่ยนะมีเขามีกิจกรรมกับทางเทศบาลแต่ผอ.ท่านก็ไม่ได้เดินทางไปแต่รายงานล่าสุดจากที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมกรรมการธรรมาภิบาลของจังหวัดมีมติเห็นชอบให้สั่งพักราชการจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมเพื่อรอฟังผลการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงสั่งพักราชการนะคะเจ้าตัวเงียบกริบค่ะแล้วก็ที่มีข่าวบอกว่ายื่นใบลาออกไม่มีนะคะยังไม่มีการยื่นใบลาออกตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนี้ทางเจ้าที่และพนักงานของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีต่างฝ่ายต่างก็ปิดปากเงียบค่ะไม่มีใครพูดถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นที่เกิดขึ้นเลยไม่มีใครพูดเลยรวมถึงประเด็นที่ว่ามีพนักงานของเทศบาลสอบได้ถึง30คนเงียบหมดไม่มีใครพูดหรือให้ข่าวอะไรแต่ในส่วนของคดีสิคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าค่ะหลังจากที่เรียกประชุมเขาก็เรียกประชุมคณะทำงานชุดคลี่คลายคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะบอกว่าคดีหลักนะคะยังคงอยู่ในการกำกับและดูแลของปปช.ซึ่งมีการประสานขอความร่วมมือไปยังสอบสวนกลางให้เข้ามาสนับสนุนการสืบสวนหลักที่ปปช.แต่ขอไปที่สอบสวนกลางให้เข้ามาช่วยภายหลังมีปฏิบัติการตรวจค้นโรงพิมพ์กระดาษคำตอบแห่งหนึ่งตรงสมุทรปราการที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ทางผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษอย่างเป็นทางการมุ่งเน้นความเสียหายไปที่ประเด็นเอกสารสำคัญของทางราชการเนี่ยหลุดรอดออกไปสู่ภายนอกเขาไปค้นนะคะที่โรงพิมพ์ประเด็นคือเอกสารราชการหลุดไปภายนอกช่วงเช้าที่ผ่านมามีการเรียกประชุมทีมสอบสวนเนี่ยแหละค่ะทีมสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามได้ประชุมทีมนี้หารือแนวทางวางกรอบการทำงานในประเด็นที่กระทรวงมหาดไทยเขาเข้ามาร้องทุกข์ซึ่งท่านก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างรัดกุมตอนนี้กระบวนการสืบสวนเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นอยู่ระหว่างการ

รวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาว่ามีบุคคลใดที่กระทำความผิดหรือแม้แต่เข้าข่ายความผิดในข้อหาใดบ้างโดยเจ้าที่จะนำคำให้การเบื้องต้นค่ะมาสืบสวนขยายผลเพื่อให้เห็นถึงโครงสร้างและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ทั้งหมดก็จะยึดการตรวจสอบตามพฤติการแห่งคดีเป็นหลักคาดว่าใช้เวลาประมาณ 7-10 วันถึงจะชัดเจนว่ามีบุคคลใดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะคะทางบกป.ก็จะรับผิดชอบการตรวจสอบในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยร้องทุกข์ส่วนปปช.เขาจะดำเนินการตรวจเส้นทางของกระดาษคำตอบเขาแยกกันทำงานอย่างชัดเจนแล้วมหาดไทยจะดำเนินการตรวจข้อสอบตรวจข้อเท็จจริงเรื่องของการทุจริตข้อสอบเนี่ยนะคะในระบบด้วยตนเองก็แบ่งกันทำนะคะวันนี้ท่าทางจะรถทัวร์มาจอดแถวๆมหาดไทยเยอะนะคะเพราะว่าล่าสุดเรื่องวุ่นๆของมหาดไทยยังไม่จบวันนี้กรมการปกครองส่งนายรุ่งเรืองปลัดจังหวัดเนี่ยกลับภูเก็ตแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วมีหนังสือมท.ลงวันที่24มิถุนายนส่งตัวนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดภูเก็ตกลับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัดหนังสือดังกล่าวอ้างถึงคำสั่งปกครองที่ลงวันที่ไว้เมื่อ20พฤษภาคมที่กรมการปกครองได้ให้ข้าราชการมาช่วยราชการกรมการปกครองเป็นการประจำตั้งแต่24พฤษภาคมถึง24มิถุนายนก็คือครบแล้วโดยแจ้งว่ากระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วประกอบกับครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งกรมการปกครองจึงขอส่งตัวข้าราชการนายรุ่งเรืองที่มาบุตรตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัดลงนามโดยนายวินัยโกเจริญรองอธิบดีซึ่งรักษาการแทนอธิบดีกรมการปกครองนะคะทีนี้นายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดภูเก็ตคราวนี้โดนส่งกลับก็หยุดภูเก็ตเรียบร้อยล่าสุดก็ให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าตนมั่นใจมาโดยตลอดว่าไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับสวยหรือกลั่นแกล้งผู้ประกอบการอย่างที่ถูกกล่าวหาหลังจากนี้จะทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาของภูเก็ตต่อไปทีนี้ก็มีกระแสข่าวนะคะก็เลยถามค่ะว่าหลังจากที่ตนก็คือคุณรุ่งเรืองปลัดภูเก็ตรุ่งเรืองเนี่ยนะคะได้กลับต้นสังกัดแล้วสรุปแล้วจะดำเนินคดีจะฟ้องไหมจะฟ้องต่อกับอธิบดีกรมการปกครองไหมประกอบนั้นฟ้องไปซึ่งทางคุณรุ่งเรืองก็ยืนยันบอกว่าในทางคดีจะดำเนินการต่อนะคะเขาไปฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตก็บอกว่าฟ้องต่อค่ะเดี๋ยวทางศาลอาญาทุจริตภาค8เขาจะนัดไต่สวนมูลฟ้องสิ้นเดือนนี้นะคะ30มิถุนายนนี้โดยบอกว่าตนตัดสินใจฟ้องผู้บังคับบัญชาก็เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานว่าการออกคำสั่งทางปกครองจะต้องชอบและมีความเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาค่ะสรุปเดินหน้าฟ้องต่อตอนนี้ย้ายกลับไปภูเก็ตเรียบร้อยแล้วนะคะส่งกลับละเพราะว่าสอบแล้วบอกว่าไม่พบผิดปมร้อนอีกปมนึงที่หลายคนติดตามคือพื้นที่ทับซ้อนของพื้นที่ทำกินประชาชนไปซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานวันนี้ได้ข้อยุติแล้วค่ะเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์ทับลานเพราะว่าวันนี้นางสาวกุลวลีนบอมรบดีส.ส.ราชบุรีจากพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรก็มีการแถลงหลังการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะบอกว่าคณะกรรมการที่ดินเนี่ยก็เชิญหลายหน่วยตลอดจนนักอนุรักษ์ก็มากลุ่มเซฟทับลานมาตัวแทนชาวบ้านมาด้วยโดยเฉพาะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็เดินทางมาชี้แจงด้วยตัวเองโดยเฉพาะเรื่องสำคัญคือการพิสูจน์สิทธิ์คุณสุชาติเนี่ยก็ชี้แจงบอกว่าแต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงมาแล้วเมื่อวันที่24มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้ตนในฐานะกรรมการก็จะส่งนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในฐานะที่ปรึกษากรรมการเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ด้วยนะคะและเรื่องนี้นายสุชาติก็ระบุชัดเจนว่าเมื่อกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์เสร็จสิ้นใครที่ดำเนินการถูกต้องก็จะได้รับสิทธิ์ไปส่วนใครที่ทำไม่ถูกก็ต้องโดนดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งคณะกรรมการที่ดินจะรวบรวมข้อเสนอและความเห็นจากที่ประชุมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาต่ออย่างเช่นสปก.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งสปก.เองก็ต้องทำตัวเองให้ศักดิ์สิทธิ์ในการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์นอกจากนี้กรรมาธิการยังส่งความเห็นไปยังสคทช.ก็คือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะคะไปทบทวนปรับเปลี่ยนมติครม.เมื่อวันที่14มีนาคมปี66
ว่าจะสามารถเปลี่ยนรูปแบบจากสปกเป็นคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติคทช.ได้หรือไม่ซึ่งคุณสุชาติก็ได้เปิดใจทั้งหมดกลางที่ประชุมบอกว่าร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์เราแก้ไขปัญหาที่สะสมมานานเราเคลียร์ทุกประเด็นปัญหาที่สังคมไม่พอใจยืนยันว่าเราจะพิสูจน์สิทธิ์ยึดคืนความ

เงาพักดีดังเก่าเมื่อครั้งเพื่อนเคยพึ่งพาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการเคาะข่าวค่ำทางวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงศ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 17:17 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแรงงานแต่ฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปวันประสูติทรงกราบเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งเป็นการสาธยายพระธรรมคำสอนและบทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจบแล้วพระสงฆ์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลโอกาสนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัฏฐจริยากถาโดยอัฏฐจริยากถาหมายถึงการประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีพระจริยา3ประการตามอัตถจริยาได้แก่อัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนยตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์

แก่ญาติและโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารสะท้อนถึงการทรงปฏิบัติพระองค์บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้ง3ประการแล้วเมื่อสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์4รูปแล้วจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดธรรมคาถาซึ่งเป็นหลักธรรมที่ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเป็นการสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบระลึกถึงความจริงของชีวิตแสดงถึงความหมายแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรเมื่อจบแล้วทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าตรายถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิณโอทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตรงกับวันพระฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569โดยปนรสัมมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนามีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit วาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้ง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดซังวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภรรยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภรรยาณธรรมเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภรรยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนาม
จากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานฐานดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 1:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887 ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:00 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนแรกค่ะ

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศและได้รับวิทยาการต่างๆจากชาติตะวันตกโดยฝรั่งเศสได้ส่งเชอร์วาลีเยเดอโชมองเป็นราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และซิมองเดลาลูแบร์ในปี2330ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชจบจนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องต่อมาจนปัจจุบันโดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งออกพระวิสุทธสุนทรซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามโกษาปานเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสพร้อมกับออกหลวงกัลยาณราชไมตรีอุปทูตออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูตบาทหลวงเดอลีอองและคณะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ณพระราชวังแวร์ซายเมื่อวันที่1กันยายน2229นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีคณะทูตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางไกลไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งได้มีการจัดทำเหรียญที่ระลึกและภาพวาดเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศในปีพุทธศักราช2230ด้วยต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งส่งสนพระราชฤทัยในศิลปะวิทยาการของตะวันตกทางด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติให้ทันสมัยโดยได้ส่งฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสขึ้นอีกครั้งและทรงมีพระราชสารไปยังสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสและพระจักรพรรดินีเออเชนีเพื่อถวายพระราชสารทองคำพระบรมรูปจำลองและเครื่องมงคลราชบรรณาการโดยมีพระยาศรีพิพัฒน์แพบุญนาคเป็นราชทูตเจ้าหมื่นวัยวรนาถเจิมแสงชูโตเป็นอุปทูตและพระนรงวิชิตจอนบุญนาคเป็นตรีทูตนำไปถวายณพระราชวังฟงเตนโบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2404ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์รศ .112 ทำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศถึง2ครั้งโดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังทวีปยุโรปทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศจากประมุขของประเทศต่างๆอย่างยิ่งใหญ่ทำให้สถานะและอธิปไตยของไทยได้รับการรับรองจากนานาประเทศและยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสทั้งสองครั้งส่งได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีเฟลิกโฟในปี2440ซึ่งเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกและเป็นทางการหลังจากวิกฤตการณ์รศ .112 ต่อมาในปี2450แม้จะเป็นการเสด็จประพาสยุโรปเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงรักษาพระวรกายแต่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสยังคงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น340ปีแห่งสายสัมพันธ์ที่สืบทอดมายาวนานและ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตส่งผลให้ไทยและฝรั่งเศสมีการติดต่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งการค้าการต่างประเทศเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ทั้งยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ยังเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียที่ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยระดับชาติและมีเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

0: มิถุนายน2569เวลา 13:45 ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2390ในรัชสมัยของจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่1แห่งออสเตรียเดิมชื่อสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งจักรวรรดิในกรุงเวียนนาเป็นองค์กรกลางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการของประเทศภารกิจหลักของสถาบันได้แก่การวิจัยและตีพิมพ์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของออสเตรียการตีพิมพ์ลายมือภาษาลาตินคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดการขุดค้นทางโบราณคดีสำคัญหลายแห่งการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของแอฟริกาเอเชียและสหรัฐอเมริกาปัจจุบันยังมีภารกิจในการกำหนดทิศทางการวิจัยระดับชาติและเป็นเครือข่ายของนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการชั้นนำจากนานาประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งภายในสถาบันอาทิห้องพิธีการพระจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาสร้างขึ้นในศตวรรษที่18การตกแต่งสะท้อนถึงสิ่งสำคัญของสถาบันบนเพดานห้องสื่อถึง4วิชาหลักของสถาบันคือการแพทย์กฎหมายเทววิทยาและปรัชญาซึ่งครอบคลุมถึงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นอกจากนี้ตามมุมต่างๆของห้องพิธีการสื่อถึงคุณธรรม4ประเภทสำหรับพระมหากษัตริย์ห้องนี้ลูทวิทฟันเบโธเฟนศิลปินชื่อดังใช้แสดงซิมโฟนีหมายเลข7เป็นครั้งแรกรวมทั้งขีตกวีคนสำคัญของออสเตรียก็มาแสดงที่ห้องนี้เช่นโยเซฟไฮเดนและเพเทอร์ชูเบิร์ตเป็นต้นจากนั้นทอดพระเนตรห้องรับรองห้องนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายอันตอนซาลิเงอร์นักฟิสิกส์ควอนตัมชาวออสเตรียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2565ทอดพระเนตรหอจัดแสดงรูปปั้นและนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของสถาบันอาทินางลีเซย์ไมเนอร์และนางเบอร์ตาคาริกนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสีรวมทั้งรูปปั้นของนายโยเซฟฟอนฮัมเมอร์พุกสตันประธานคนแรกของสถาบันและนักบูรพาคดีศึกษาภาพวาดปี2455ของนางโอกาปราเกอร์สตรีคนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันทรงพระดำเนินไปห้องสมุดทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกในห้องสมุดที่เพิ่งบูรณะเสร็จมีภาพจิตรกรรมบนเพดานวาดเมื่อปี2277เรื่องความศรัทธาและวิทยาศาสตร์รวมทั้งจัดแสดงสิ่งพิมพ์ต่างๆลูกโลกประวัติศาสตร์และลูกโลกแบบอินเทอร์แอคทีฟเหตุที่จัดแสดงแผนที่กับลูกโลกเพราะโลกมีลักษณะกลมแต่แผนที่มีลักษณะแบนจึงนำมาจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดที่ห้องมิวเซียมซิงเกอร์ส่งฟังบรรยายสรุปงานวิจัยของสถาบันมีอาจารย์จากสถาบันเอเชียใต้ทิเบตและพุทธศาสนศึกษามหาวิทยาลัยเวียนนาได้แก่ดร.พงศิษฐ์ปังศรีวงศ์ดร.แอนนาสการาเบลและนายแพทริกไซล์ฮูเบอร์เข้าร่วมเริ่มโดยศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและการเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันปัจจุบันมีสมาชิก750คนสถาบันเน้นการทำวิจัยซึ่งรัฐบาลออสเตรียให้งบประมาณสถาบันในการทำวิจัยถึงร้อยละ 3.3 ของงบประมาณทั้งหมดถือว่าสูงมากศาสตราจารย์นีน่าเมียนิกอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทางปัญญาของเอเชียใต้ยุคก่อนสมัยใหม่มหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงกิจกรรมและจุดเด่นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเรื่องสันสกฤตศึกษาขณะนี้สนใจศึกษาภาษาสันสกฤตในภูมิภาคหิมาลัยและจะขยายความร่วมมือกับเอเชียเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยส่วนศาสตราจารย์เมลานีมาลซานอาจารย์ด้านภาษาศาสตร์อินโดยูโรเปียนเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในยูเรเซียว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักวิชาการที่ได้งบประมาณด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากรัฐบาลออสเตรียเยอะที่สุดการสอนภาษาต่างๆในออสเตรียมีความพิเศษคือสอนภาษาโบราณและภาษาสมัยใหม่50ภาษาให้กับนักเรียนแม้จะมีนักเรียนสนใจเพียงไม่กี่คนและกำลังทำฐานข้อมูลภาษาเอเชียกลางได้รวบรวมข้อมูลจากใบลานในประเทศต่างๆด้วย สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียถือว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนงแม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานวิชาการด้วยกันแต่ละกลุ่มพยายามทำให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆและสร้างนักวิจัยใหม่ๆสถาบันให้ทุนทำวิจัยในสถานที่ใหม่ๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเช่นวิจัยเรื่องภาษาโทคาเรียนเป็นกลุ่มภาษาอินโดยูโรเปียนในแถบลุ่มแม่น้ำทาริมที่สูญไปแล้วสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจงานวิชาการไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาการประยุกต์เสมอไปแต่เป็นสมบัติทางปัญญาของมนุษย์ที่สืบเนื่องกันมาเพราะเป็นพื้นฐานของการประยุกต์เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์ผู้มีสติปัญญาจะนำมาใช้ได้เสมอและเป็นเครื่องมือให้คนที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการตรงๆได้มีเครื่องมือในการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆใช้ต้องอาศัยทั้งสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์สังคมจึงจะผลิตออกมาได้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์จะต้องศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ปรัชญาจริยธรรมศีลธรรมไปควบคู่กันภาษาและวรรณคดีแม้แต่ภาษาโบราณเป็นบันทึกให้แสวงหาความรู้อารมณ์ความรู้สึกเป็นการจันลงจิตใจผู้คนให้เกิดความสงบและเห็นสิ่งต่างๆของมนุษย์ผู้อื่นได้ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปเวลา 16:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจร่วมกับ6หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
2: วันนี้เวลา 12:26 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังอาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4ทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการการวิจัยการบริการทางการแพทย์การศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนและมาตรฐานการศึกษาสู่สากลในการนี้ทรงลงพระนามร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม6ฉบับดังนี้บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศาลอุทธรภาค1 และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุระหว่างคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โอกาสนี้พระราชทานพระดำรัสเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่วมมืออันดีที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน
3: ที่ความร่วมมือที่เห็นความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในวันนี้การลงนามในบันทึกความร่างมือและบันทึกความเข้าใจทั้ง6ฉบับไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นวัตกรรมการศึกษาหรือการดูแลสังคมสูงวัยถือเป็นก้าวสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการรวมพลังจากหลายหลายภาคส่วนมาเช่นนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้าขึ้นขอขอบใจผู้บริหารและบุคลากรจากทุกหน่วยงานที่มีเจตนาร่วมกันในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนข้าพเจ้าขอฝาก

0: พระผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ตามวิสัยทัศน์ที่เรามีร่วมกันสืบไป
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามจำนวน8 รูปที่สวดพระอภิทำพระศพแต่คืนก่อนพระพิธีธรรมหมายถึงสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงปัจจุบันมี10พระอารามได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งจะแต่งตั้งวัดละ1สำรับประกอบด้วยพระสงฆ์4 รูปโดยจะสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรียุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยาม6 ช่วงเวลาคือเวลา6:00 น.9:00 น.12:00 น.15:00 น. 18:00 น.และ21:00 น.กำหนด100 วันโดยการประคมย่ำยามเป็นการบรรเลงดนตรีไทยในงานพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศหรือพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยวงสังแตรและวงปีชนัยกลองชนะเวลา 14:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน8 รูป ทั้งนี้ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569อันหนึ่งวันนี้มีคณะทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเดินทางไปวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อแสดงความอาลัยและยกย่องพระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติภาคกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมพื้นที่และกิจกรรมต่างๆในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนประกอบด้วยงานสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อนเป็นสวนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรได้รวบรวมพืชสมุนไพรชนิดต่างๆไว้สำหรับศึกษาวิจัยค้นคว้าทางวิชาการพร้อมทั้งเผยแพร่การใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจโรงสีข้าวพระราชทานซึ่งติดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบริหารตามหลักสหกรณ์และให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรทั่วไปและงานประมงมีการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อส่งเสริมและจำหน่ายแก่เกษตรกรที่สนใจมีการสาธิตการเลี้ยงไรแดงที่สามารถนำมาเป็นอาหารลูกปลาลูกกุ้งและปลาสวยงามเนื่องจากไรแดงมีขนาดเล็กและมีโปรตีนสูงจากนั้นในช่วงบ่ายองคมนตรีไปเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่นำองค์ความรู้มาพัฒนาพื้นที่ของตนเองในรูปแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการปลูกพืชพื้นถิ่นสมุนไพรและนำไปแปรรูปเช่นมะดันตะลิงปิงมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ให้ผลผลิตจำนวนมากในบางฤดูและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรจนได้รับการรับรองตามมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนกับประชาชนอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่เพียงเป็นการทำการเกษตรแต่เป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
2: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก129โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ32โครงการการพัฒนาด้านสังคม25โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม22 องโครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา50โครงการในพื้นที่107หมู่บ้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและนครนายกมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 4,500 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมจำนวน35นวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จำนวน77ผลิตภัณฑ์พร้อมกันนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมที่อยู่ระหว่างการต่อยอดกระบวนการบ่มเพาะให้นักศึกษาตลอดทั้ง4ชั้นปีในมหาวิทยาลัยจากกิจกรรมเสริมของฝ่ายกิจการนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบังคับเลือกและงานวิจัยกระบวนการเรียนรู้และในช่วงบ่ายองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้น42หลักสูตรและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Courses 1,032 รายวิชาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอีกด้วยในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบริษัท TOP Hard Racing จำกัดบริษัท Big Money 53จำกัดบริษัท Sumitomo Corporation Thailand จำกัดและบริษัท Sumithai International จำกัดสมาคม YWCA กรุงเทพและมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์จากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดจันทรารามวัดเขาถ้ำพระวัดดอนทราย7เสมียนจังหวัดราชบุรีวัดป่าโมกวัดโบสถ์สายทองจังหวัดอ่างทองวัดวังวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสาธุชนารามและวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามเวลา 13:00 นมูลนิธิไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสโมสรโรตารี่ในประเทศไทยและบริษัทในเครือสุขสวัสดิ์กรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดนาโพจังหวัดสกลนครวัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดสันติวิเวกวัดศรีจันทร์วัดทุ่งรวงทองและวัดสะทองจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนมาติกาสดับปกรณ์เวลา 15:00 นจังหวัดมุกดาหารที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและบริษัท Media Intelligence Group จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางชีวัดนิมานนรดีและวัดมหันนภารามวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดบางด้วนวัดพระสมุทรเจดีย์และวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดพิรุณศาสตร์จังหวัดปทุมธานีวัดแดงธรรมชาติและวัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีส่วนมาติกาและสดับปกรณ์และในวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมณฑลทหารบกที่28องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลเมืองพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลปราหมู่จังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์โรงเรียนอนุบาลสระบุรีและสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรตลอดมาทั้งนี้เนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนารสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำหรับวันที่26มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.แต่งกายสุภาพไว้ทุกพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้ที่พระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำเครื่องสักการะไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมลงนามถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569อย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานพระคลังข้างที่ธนาคารออมสินกรมแพทย์ทหารบกโรงเรียนวัดราชบพิตรสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงและโรงเรียนราชินีบนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเริ่มสายศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพาโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมย์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHzกรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ายโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
0: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียงเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุงกุงพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
0: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขาร
2: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมินฮุนเซนเตียบันไปจีนเดียวอาวุธบอกอย่าไปสนใจเขาทำได้เราก็ทำได้ขอให้เชื่อมั่นการทูตเชิงรุกของไทยเตรียมร่วมคณะนายกบินจีน 16-20 กรกฎาคมนี้คุณวรยะเจริญตรารายงานครับ
3: พลโทอดุบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงกรณีสมเด็จฮุนเซนและพลเอกเตียบันจะนำคณะเดินทางเยือนสาธารณประชาชนจีนระหว่างวันที่25-27มิถุนายนเพื่อเจรจาขอรับการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์โดยระบุว่าไทยไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกเพราะเรื่องความมั่นคงเป็นสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างต้องดำเนินการอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือเรื่องความน่าเชื่อถือในเวทีระหว่างประเทศยืนยันกองทัพไทยเสริมความแข็งแกร่งของฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องควบคู่กับมาตรการทางการทูตเชิงรุกขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในรัฐบาลและศักยภาพของผู้นำนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีมีกำหนดการนำคณะรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพเดินทางเยือนสาธารณประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างที่16-20กรกฎาคมเพื่อหารือข้อได้การและเชื่อมกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างฝ่ายทหารของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นวิริยะจันทรารายงาน
2: ดร.กันดีจี้ตรวจสอบโครงการไทย AI พาสปอร์ตเปิดสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพร้อมตั้งข้อสังเกตงบโครงการ AI ปี2570กว่า 2,500 ล้านบาทหวั่นซ้ำซ้อนและขาดความโปร่งใสคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: นางกันดีเดียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมธิการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันดิจิทัลไทยในคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการติดตามโครงการ TSAI Passport โดยระบุว่าคณะอนุกรรมการเห็นด้วยกับการยกระดับศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศแต่เห็นว่าควรปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้โปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้นนอกจากนี้ได้มีการขอรายละเอียดสัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการรวมถึงรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของผู้รับผิดชอบและเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานเพื่อสร้างความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณะนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่มาของโครงการและเสนอให้มีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการหากพบว่าไม่มีผู้รับผิดชอบในระดับนโยบายกำกับดูแลอย่างชัดเจนสำหรับการพิจารณางบประมาณปี2570พรรคประชาธิปัตย์เตรียมตรวจสอบงบด้านดิจิทัลอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะงบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 30% รวมถึงโครงการข่าวภาครัฐวงเงินงบประมาณ 5,000 ล้านบาทและโครงการด้าน AI กว่า206โครงการมูลค่ารวมกว่า 2,500 ล้านบาทที่กระจายอยู่ในหลายหน่วยงานนอกจากนี้ยังระบุว่าจำเป็นจะต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อนความคุ้มค่าและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศให้ชัดเจนมากขึ้นพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าแผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลวงเงินกว่า 8,700 ล้านบาทมีสัดส่วนงบดำเนินงานสูงถึง172.6%ขณะที่งบลงทุนมีเพียงร้อยละ 9.4% เท่านั้นนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสันทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา22 นาฬิกาอิทธิคณินบุญ

0: ประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: Beautiful music beautiful songs for you
2: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
3: Beautiful Music
4: สนับสนุนโดย
5: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Woman in Love เสียงของ Barbara Streisand และ Woman in Love เสียงของวง The Three Degrees มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพฤหัสบดีที่เราอยู่กับการจัดรายการแบบตามใจคุณผู้ฟังและการอ่านจดหมายตอบจดหมายกันนะครับวันพฤหัสบดีนี้เป็น Free Fall จริงๆจัดเพลงได้ทุกรูปแบบทุกภาษา International ทั้งหลายเพลงทั้งสอง Woman in Love ชื่อเดียวกันเขียนเหมือนกันเป๊ะแต่มีทำนองและเนื้อความที่ไปในทำนองเดียวกันแต่ทำนองและการร้องแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงรวมทั้งวิธีการเรียบเรียงเสียงประสานด้วยนะครับ Woman in Love เวอร์ชันแรกที่เป็นของ Barbara Streisand นั้นเป็นงานของสองพี่น้องตระกูลกิฟหรือ The Bee Gees นั่นเอง Barry Gibb กับ Robin Gibb เป็นคนแต่งเพลงนี้ Barbara Streisand ร้องไว้ในปีพ.ศ. 2523อยู่ในอัลบั้มชุด Guild ที่ซึ่ง The Bee Gees เนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะครับและเพลงนี้ Woman in Love เป็นเพลงอันดับ1ของ Barbara Streisand บน Billboard Hot 100เพลงที่5แล้วก็เป็นเพลงสุดท้ายจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้และเคยอยู่บนอันดับ1ของ Adult Contemporary ถึง5สัปดาห์ด้วยกันนอกจากการอยู่บนอันดับ1ของ US Billboard Hot 100และ US Adult Contemporary และ US Castbox Hot 100แล้วเพลงนี้ก็ยังอยู่บนอันดับ1บน UK Single Chart และอันดับ1ในประเทศต่างๆดังต่อไปนี้ West Germany Switzerland Sweden Spain South Africa Norway Netherlands Italy IrelandIceland, France, Finland, Canada, Adult Contemporary และ Canada Top Singles, Belgium, Austria และ Australia. อันดับ2ใน Argentina และอันดับ4ใน Brazil. เรียกว่ายอดขายถล่มทลายและโด่งดังไปทั่วโลกในประเทศไทยของเราเพลงนี้ก็ดังมากเหมือนกันนะครับส่วน Woman in Love อันที่2ที่เปิดให้คุณฟัง The Three Degreesออกมาก่อนหน้านั้น1ปีคือในปีพ.ศ. 2522เป็นงานประพันธ์ของ Frank Musker ไม่โด่งดังเท่ากับ Woman in Love ของ Barbara Streisand ก็อยู่ในอันดับที่3บน UK Single Chart ส่วนในอเมริกาอยู่บนอันดับที่27บน US R&B Hip Hop อันดับที่50ของ US Adult Contemporary ถึงแม้ว่าความดังจะไม่เท่าแต่ก็มีความไพเราะไม่ได้ยิ่งหยอดไปกว่ากันนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อไปคุยกันต่อ Beautiful Music เรากราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นคือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยมีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา Beautiful Music นำคุณไปอ่านพระราชาทะเลขาหรือจดหมายส่วนพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์กันนะครับพระราชหัตถเลขาที่กำลังจะอ่านให้ฟังกันเนี้ยนะครับเป็นฉบับที่ลงวันที่17เมษายนพุทธศักราช2439เมื่อคืนนี้นอนแต่5ทุ่มไม่ใคร่หลับจน8ทุ่มลมเต็มไปในห้องนวดอย่างคล่องแคล่งไม่พอที่จะแก้อะไรได้รำคาญเต็มทีต้องอ่านหนังสือนายพินัยอยู่7ทุ่มเห็นไม่เป็นประโยชน์อันใดมันอดนอนเปล่าๆต้องไล่ให้ไปนอนอ่านหนังสือจนตาลืมไม่ขึ้นจะเกือบ3ยามไปจึงได้หลับแต่ตื่นเช้า2โมงเท่านั้นเพราะเรือโคลงเหมือนปลุกอยู่เสมอและสว่างเข้ามาได้ด้วยกินข้าวต้มแล้วกินยาเม็ดขาวปัดเลยต้องงดไม่ไปกินข้าวกลางวันต้องรอไปบ่าย3โมงเสมอใจไปแกงต้มส้มไก่มาให้กินอร่อยเสียจริง
กินจนไม่เหลือสักหยดเดียวฉันรำคาญมาหลายวันแล้วด้วยเรื่องกับข้าวไทยไม่ใช่กินไม่ได้แต่จะว่าอร่อยไม่ได้สักวันเดียวถ้าถูกอดกับข้าวฝรั่งเหมือนวันนี้กินตามธรรมดาอยู่ข้างหิวโหยโรยแรงเต็มทีของที่รู้ว่าหามาหรือใครให้ไม่รู้ว่ามันสูญหายไปอย่างไรของมีอะไรบ้างก็ไม่มีใครรู้เป็นแต่หยิบหยิบคนค้นไปพบข้าวจนกินไม่ได้ต้องทิ้งน้ำเสียโดยมากกรมสรรพศาสตร์ก็เป็นแต่โลโลเลเลแลเป็นความไม่รู้ว่ามีอะไรต่ออะไรการที่จับผิดไปเสียทั้งนั้นถ้าจัดให้เสมอใจเป็นธุระเสียแก่ก่อนก็จะดีในการกินเวลานี้ฉันได้อาศัยเขาเป็นพื้นเว้นแต่กับข้าวฝรั่งกับปันเป็นธุระด้วยแต่ก็เอะอะอยู่กับเสมอใจเท่านั้นกรมสรรพศาสตร์ไม่มีอะไรนอกจากนอนกับกินและคนครัวมาถามว่าจะทำอะไรก็ถามตอบว่าจะทำอะไรเขาจะทำอะไรก็เท่านั้นเพราะแกไปดูถึงครัวไม่ได้เช่นเสมอใจอยากจะกินน้ำพริกสดพรุ่งนี้เสมอใจรับจะมาช่วยกันตำกินวันนี้อยู่ข้างจะหิวโหยโรยแรงเต็มทีเรือโคลงเคลงก็ไม่ใคร่จะมีใครลุกผูกอดกับข้าวฝรั่งเข้าด้วยเย็นก็ไม่ได้หากับข้าวไทยกินเองแต่เห็นจะนอนหลับเป็นอันพ้นทุกไปเวลาหนึ่งพักกันเอาไว้อ่านต่อในช่วงที่สองในวันต่อไปนะครับเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านก็มีช่วงเวลาที่ไม่ได้สวยพระกยาหารเหมือนกันนะเนี่ยพูดแบบบ้านๆก็อดๆอยากๆเลยล่ะครับเนี่ยรายการในวันนี้ของเรานะครับคุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงจากศิลปินที่คุณอาจจะลืมเลือนพวกเขาไปแล้วอย่าง The Three Dog Night Norman Greenbaum Stevie WonderDJ Thomas, Tony Orlando and Dawn, Ray Steven, Gilbert O'Sullivan, The Village People, Bonnie M, Chick, และศิลปินในตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ Living Legend อย่าง Tom Jones นะครับในช่วงที่2เราจะได้ไปอ่านจดหมายคุณทัศนีธีรพรเกษมสุขเมื่อวานนี้รู้สึกมีความสุขมากได้รับจดหมายหลายฉบับเลยทีเดียวนะครับได้จดหมายของคุณน้องหมอหนึ่งปนัญญาจากราชบุรีได้รับจดหมายจากคุณพี่ดำรงตันธนาโชติและก็ของน้องแอนนี่สุภัสสรจากกรุงเวียงจันทน์จัดทยอยอ่านกันไปนะครับแล้วก็ได้จัดส่งเสื้อฮูดแขนยาวสีดำลายกราฟิกมาทองคำส่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทั้ง3ท่านรอรับด้วยนะครับรวมทั้งคุณพิทัศนีด้วยอีก3เพลงที่คุณอาจจะลืมเลือนกันไปแล้วจะนำมาให้ได้ฟังกันนะครับเพลงแรกJoy to the World เป็นของวง Three Dog Night คนแต่งชื่อ Horace Axton เพลงนี้โด่งดังมากเพราะว่าคำขึ้นต้นของเพลงนั้นพูดไว้เลยว่า Jermaine was a bullfrog คนแต่งแล้วก็วงเนี่ยนะครับเขาตั้งใจที่ร้องเพลงนี้ให้กับน้องๆหนูๆเด็กๆเพราะเป็นการเล่าเรื่องราวของกบตัวหนึ่งอาจจะไม่ได้มีลอจิกหรือตรรกะแบบผู้ใหญ่ในการดำเนินเรื่องราวเพราะว่าก็คิดแบบเด็กๆกระโดดไปกระโดดมาน่ารักบริสุทธิ์เคยอยู่บนอันดับหนึ่งของ US Billboard Hot 100และใน South America รวมทั้งในแคนาดาด้วยนะครับเพลงออกมาในปีพ.ศ. 2514หรือ1971ช่วงเวลาที่สงครามเวียดนามกำลังเดือดเลยและผู้คนในอเมริกาและทั่วโลกก็กำลังโหยหาความสงบสันติเหมือนกับสถานการณ์ของพวกเราในตอนนี้เพลงที่สองเป็นของ One Hit Wonder Norman Greenbaum ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นชาวยิวนับถือศาสนายูดาห์ก็ตามแต่ว่าเขาได้แต่งเพลงที่เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เป็นเพลงในแนว Gospel โดยได้แรงบันดาลใจหลังจากที่ดู Porter Wagoner ศิลปินในแนว Country Music ซึ่งถ้าใครตามฟังรายการของเราในวันอังคารนะครับก็จะได้ยินชื่อของท่านบ่อยๆท่านร้องเพลงในแนวคันทรีและก็สเปลเนี่ยร้องออกทีวีเขาชมอยู่เขาเสร็จปั๊บโอ้โหแรงบันดาลใจมาเต็มเปี่ยมลุกขึ้นมาแต่งเพลงนี้เลย Spirit in the Sky ได้เป็นเพลงดังเพลงเดียวของเขาแล้วก็เป็นเพลงที่เหมาะกับช่วงเวลานั้นอีกเช่นกันเพราะออกมาในปี2012
หรือ1969ช่วงที่สงครามเวียดนามกำลังเดือดอย่างนั้นนะครับทุกคนก็ใฝ่หาโหยหาความรักความเมตตาต่อกันปิดท้ายด้วยผลงานของสตีวีวอนเดอร์ตอนเขาอายุได้19ปีแล้วก็กำลังที่จะใช้แววแนวดนตรีของเขาให้โดดเด่นขึ้นเพราะว่าเพลงนี้ที่คุณกำลังจะได้ฟัง Signed, Sealed and Delivered เป็นผลงานการโปรดิวซ์ของเขาเองเลยนะครับตอนนั้นอายุ19เองเพลงน่ารักสดใสไพเราะมากๆฟังทั้ง3เพลงในช่วงนี้จาก3ศิลปินที่ถูกจารึกเอาไว้ในวงการเพลง

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ อสอทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวังกูลฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันที่นี่ตรงนี้ 5:00 น. ถึง 6:00 น.เย็นทาง FM 94.5 MHz เวลาในการออกอากาศของเรามีประมาณ1ชั่วโมงนะครับแต่ว่า Beautiful Music นั้นเตรียมเพลงไว้ให้คุณฟังเยอะแยะมากมายกว่า15เพลงเลยทีเดียวในแต่ละชั่วโมงในแต่ละวันเพราะฉะนั้นการออกอากาศก็อาจจะไม่ได้ฟังครบจบทุกเพลงแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากจะฟังให้ครบจบทุกเพลงเลยนะต้องไปฟังที่สุชาติ radio.com suchartradio.com ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเรื่องไม่เปลืองเน็ตเข้าฟังได้ทุกพื้นที่บนมือถือของคุณก็ฟังได้เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณนี่แหละครับพิมพ์ไปสุชาติ radio.com อันนั้นก็เข้าถึงได้แล้วครับในช่วงนี้จะไปอ่านจดหมายของคุณทัศนีจิรพรเกษมสุขนะครับที่เขียนมาเป็นกำลังใจกันแล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆครับในหน้าที่2นะครับคุณทัศนีเขียนเอาไว้บอกว่าเรื่องภาพยนตร์ในความทรงจำสวัสดีครับคุณต้นภาพยนตร์ในความทรงจำเมื่อเริ่มหัวข้อเรื่องนี้ทำให้ย้อนคิดว่าเอ๊ะหนังเรื่องล่าสุดที่ฉันดูและประทับใจอยู่ในความทรงจำมีเรื่องอะไรบ้างนะลองมาย้อนเวลารำลึกนึกถึงดูจากใกล้ๆและย้อนสู่วัยเยาว์เรื่องแรกนะครับ 1. โกหังน่ารักมากเป็นหนังที่ทำให้ร้องไห้ได้ตั้งแต่ต้นเรื่องทำให้ความโดดเดี่ยวที่ต้องการมีผู้ดูแลว่ากันด้วยสุนัขสีขาวที่คนเรียกว่าหมาจรหน้าเซเว่นกับผู้เลี้ยงคนแรกชายวัยเกษียณที่ยังต้องการทำงานโดยไม่ยอมออกแม้บริษัทไม่ต้องการจ้างต่อแล้วในวัยที่ขาดมาเจอกับหมาที่ต้องการหาคนดูแลช่างลงตัวและเกิดความรักความเอาใจใส่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยการจากกันเพราะเกิดโรคระบาดโควิดผู้เลี้ยงเสียชีวิตสุนัขโกหังถูกคนที่ใช้สัตว์ในการหาผลประโยชน์และทำลายสัตว์เมื่อหมดประโยชน์โกหังได้ถูกช่วยเหลือและหลุดพ้นจากวงจรนั้นแต่คนช่วยก็ไม่สามารถเลี้ยงต่อได้ต้องไปเป็นหมาจรอยู่ข้างทางรถไฟและมีชีวิตอยู่บนความเสี่ยงต่อโรคภัยในวัยชราและได้รับการช่วยเหลืออีกครั้งจากมนุษย์และมีบ้านจริงๆสักทีส่วนตัวอินมากยอมรับเพราะชอบและรักสุนัขอยู่แล้วชีวิตคนมีหลายคนให้รักและสามารถรับความรักจากหลายคนแต่สุนัขรักและซื่อสัตย์กับผู้เลี้ยงดูเขารักและรักตลอดชีวิตมีคนพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้หลายคนนะครับที่ผมได้ฟังมาจากเพื่อนๆ เนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสดูสักทีคิดว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ควรจะต้องหามาดูเพื่อกล่อมกล่าวจิตใจบางทีการดูภาพยนตร์ที่มีความละเอียดอ่อนละมุนละม่อมทางอารมณ์ที่ดูไปแล้วทำให้เราน้ำตาไหลได้นี่เป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเราได้ปลดปล่อยด้านที่เป็นซอฟต์ไซด์ของตัวเราเองออกมาบ้างจะทำให้จิตใจของเรานั้นมันนุ่มนวลละมุนละม่อมและมีความสุขกับชีวิตหลังจากที่ได้เสียน้ำตาไปแล้วและอีกอย่างหนึ่งนะครับลูกตาจะใสเลยทีเดียวเพราะว่าการร้องไห้นี่ก็ได้นำพาเอาสิ่งอุดตันที่อยู่ตามท่อน้ำตาอะไรต่างๆนี่ออกมาทำให้ตาสวยใสได้เรื่องที่2 อวตาร3ดูครบทั้ง3ภาคเห็นความใจดำของคนที่แสวงหาผลประโยชน์จากทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตโดยไม่สนใจว่าจะเกิดความเสียหายกับอะไรบ้างธรรมชาติที่เสื่อมสลายหายไปด้วยน้ำมือคนสัตว์ป่าที่สูญพันธุ์ไม่น่าเชื่อคนมีขนาดไม่ได้ใหญ่โตแต่การทำลายล้างช่างมหาศาลได้เห็นความรักในเผ่าพันธุ์และความรักต่างเผ่าพันธุ์ที่ไม่ใช่มนุษย์ความสวยงามของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ด้วยความเคารพในธรรมชาติและการพึ่งพาการมีอยู่ความเป็นครอบครัวกับทุกสรรพสิ่ง ภาพทุกภาพสวยงามจริงๆนี่ผมนะได้ดูแต่ภาคแรกนะครับภาค2ภาค3ก็ไม่ได้ดูแต่สิ่งที่คุณทัศนีสะท้อนออกมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยังเกิดขึ้นอยู่บนโลกนี้จริงๆนะครับอย่างเรื่องในตะวันออกกลางเนี่ยถ้าเราไปดูลงไปลึกๆแล้วมันก็เรื่องของผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยแล้วก็เรื่องของจิตใจของคนบางกลุ่มที่ไม่ได้เคารพความเป็นคนหรือความเป็นมนุษย์ของคนอื่นทำลายล้างเข่นฆ่าทั้งๆที่เผ่าพันธุ์ของตัวเองก็เพิ่งเคยเจอกับเรื่องราวเหล่านี้มาไม่นานแต่พวกเขาในยุคปัจจุบันกลับมาทำความโหดร้ายใส่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้โหดเหี้ยมยิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาเคยเจอเสียอีก 3. ตุ๊กแกรักแป้งมากครั้งแรกที่ตั้งใจไปดูเพราะชอบก้าวจิรายุเป็นเด็กน่ารักในความคิดของตนเองเมื่อได้ดูเหมือนได้ย้อนความรู้สึกได้เห็นภาพในอดีตของเด็กที่มีความสดใสสว่างมองโลกในทางบวกความรักที่มีให้เด็กหญิงคนหนึ่งแม้นโตและห่างหายกันไปเมื่อกลับมาเจออีกครั้งก็พร้อมจะช่วยเหลือดูแลทุกอย่างความรักที่สวยงามมีความน่ารักทั้งภาพและเนื้อเรื่องน้องก้าวจิรายุเนี่ยเขาเป็นเด็กน่ารักจริงๆนะครับผมเนี่ยได้เจอน้องเขาประมาณสัก 7-8 ขวบเนี่ยไปเจอเขาครั้งแรกที่เซ็นทรัลหาดใหญ่นะครับไปออกงานด้วยกันเป็นหนุ่มน้อยที่มีหน้าตาน่ารักหล่อเหลามากแล้วก็มีกิริยามารยาทที่ภาพนุ่มนวลเรียบร้อยใครเห็นใครก็เมตตาใครก็รักเขาแม่เขาก็สอนลูกเขาดีมากเลยนะครับแล้วเขาก็มีความเป็นเด็กสมวัยของเขาในระหว่างที่รออยู่ทางด้านหลังเวทีก่อนที่จะขึ้นเวทีมีเวลาว่างเลยเขาก็จะนั่งอ่านหนังสือเป็นหนังสือการ์ตูนเล่มเบลเลอร์เลยซึ่งคุณแม่เขาบอกว่าไปไหนก็จะต้องมีหนังสือติดมือไปไม่การ์ตูนก็จะเป็นสารคดีเป็นเรื่องราวความรู้รอบตัวเป็นเด็กที่โตมาเป็นหนุ่มแล้วก็บาลานซ์ชีวิตได้ดีหนังเรื่องนี้ตุ๊กแกรักแป้งมากที่ผมก็ไม่ได้ดูอีกเช่นกันแต่ก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับที่มาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงทั้ง3เรื่องนี้โกหังอวตาร3และตุ๊กแกรักแป้งมากในคุณผู้ฟังท่านใดได้ชมแล้วบ้างมีความคิดเห็นยังไงเขียนมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับมีหนังอีกมากในความทรงจำและยังไม่เล่าหมดเอ่ยถึงได้บ้างเช่น3ใบเถาขอแค่คิดถึงด้วยรักและผูกพันและอีกมากมายหลายเรื่องตามอายุไขเอาเป็นว่าจดหมายฉบับนี้เขาเล่าพอสังเขปเพื่อให้ผู้อ่านได้นึกภาพตามโดยไม่ต้องย้อนลำดับความคิดไปไกล ขอแสดงความนับถือคุณทัศนีจิรพรเกษมสุขนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเขียนมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับว่าภาพยนตร์ในความทรงจำนั้นมีเรื่องอะไรกันบ้างคุณผู้ฟังล่ะครับจำเรื่องไหนได้บ้างและจำภาพยนตร์เรื่องอะไรได้บ้างเขียนมาเล่าสู่กันฟังแชร์กันนะครับแล้วผมก็ได้จะส่ง The Hood แขนยาวสีดำลายกราฟิกม้าทองส่งไปให้แล้วนะครับหวังว่าคงจะได้รับอีกในไม่กี่วันข้างหน้านี้ชวนกันไปฟังอีก4เพลงนะครับเริ่มต้นกันด้วยผลงานของ Bert Bacharach กับ Hal David ได้เสียงร้องของ BJ Thomas มาประกอบไว้ในภาพยนตร์เรื่อง Butch Cassidy and the Sundance Kid เพลงนี้ชื่อ Raindrops Keep Falling on My Headทีมนี้ทั้งคนร้องคนแต่งไปสวรรค์กันหมดแล้วนะครับเบิร์ตบาวแครกนั้นลาสังขารไปเมื่อ3ปีที่แล้วอายุได้94ฮาร์ลเดวิดเมื่อ14ปีที่แล้วอายุได้91อยู่ถึงวันนี้ก็อายุ105ปีนะครับส่วน BJ Thomas เมื่อ5ปีที่แล้วอายุได้78ปีเพลงที่2 3 4นี้คนร้องยังอยู่ครบโทนี่ออร์แลนโดแอนด์ดอนบานนั้นอายุ82ปีเจ้าของเพลง Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree วันนี้เราจะให้ฟังเพลงที่สดใสซาบซ่าฟังน่ารักมากๆ Candida เพลงที่2เป็นของ Ray Stevens ปัจจุบันอายุ87ปีจะมากับเพลงอันดับ1บน US Billboard Hot 100และ US Billboard Easy Listening Chart ดังทั้งในอเมริกาแคนาดาและอังกฤษและทั่วโลกทั่วยุโรปเพลงที่ทำให้ท่านได้รับรางวัล Grammy Award for Best Male Pop Vocal Performance Everything is Beautiful และเพลงที่3จาก Gilbert O'Sullivan ซึ่งปัจจุบันนี้อายุ79ปีนักร้องจากไอร์แลนด์กับเพลงฮิตที่เคยอยู่บนอันดับ1ทั้งในแคนาดาฝรั่งเศส และในสหรัฐอเมริกาบน Billboard Hot 100อันดับ1ดาว Contemporary ก็อันดับ1และ US Castbox Top 100ก็อันดับ1เช่นกันนะครับเพลงนี้คือ Alone Again Naturally 4เพลงจัดกันไป Raindrops Keep Falling on My Head จาก BJ Thomas Candida จาก Tony Orlando and Dawn Everything is Beautiful จาก Ray Steven Alone Again Gilbert O'Sullivan

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music
2: Beautiful Music ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันที่นี่นะครับ5โมงถึง6โมงเย็นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยทีเดียวในแต่ละวันเราก็จะมีเพลงที่หลากหลายสไตล์กันออกไปตั้งแต่เพลงในแนว R&B เพลงในแนว Country Music เพลงในแนว Pop Top Hit ทั้งหลายเพลงขึ้นอันดับของประเทศอังกฤษเพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา 22:00 นกับอิทธนินบุญประเสริฐครับปภ.เตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนกู้ภัยแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตพุ่ง

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: พอตั้งทีมติดตามเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลากำชับเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศคุณยศวัฒน์พงประภาสเรียนครับ
4: วันนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาซึ่งมีขนาดแรงสั่นสะเทือน 7.2 ก่อนเกิดแรงสั่นสะเทือน 7.5 ตามมามีความลึกประมาณ 13.2 กิโลเมตรกับ10กิโลเมตรตามลำดับส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายคาดว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากซึ่งนายเจเศษสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์ที่เวเนซุเอลาตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซาไทยแลนด์เออร์บันเซิร์ชแอนด์เรสคิวทีมหลักจำนวน46คนสุนัขเคนาจำนวน3ตัวเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการค้นหาและกู้ภัยสำหรับทีมยูซาไทยแลนด์เป็นการบูรณาการบุคลากรของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนอธิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมการแพทย์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเป็นต้นซึ่งทุกหน่วยมีความพร้อมเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทันทีที่ได้รับการร้องขอทั้งนี้ทีมยูซาไทยแลนด์เป็นทีมค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติที่ผ่านการประเมินจากคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการค้นหาและกู้ภัยระดับนานาชาติสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งในประเทศต่างประเทศและได้รับการยอมรับระดับสากลยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ขณะที่ล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรงทั้ง2ครั้งขนาด 7.2 และ 7.5 เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย164คนและมีผู้บาดเจ็บที่ได้รับการยืนยันแล้วจำนวน971คนขณะที่ทีมกู้ภัยยังคงไม่ละความพยายามในการค้นหาผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารในกรุงคาราคัสที่พังถล่มมาจากแรงสั่นสะเทือนโดยแผ่นดินไหวในครั้งนี้นับเป็นครั้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า100ปีที่เวเนซุเอลาต้องเผชิญด้านสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS อย่างคาดการณ์ว่ามีโอกาสถึง40%ที่แผ่นดินไหวในครั้งนี้จะทำให้มีผู้เสียชีวิตเกิน 10,000 คนปิดท้ายที่กระทรวงพาณิชย์เร่งช่วยผู้เลี้ยงกุ้งผนึกทุกภาคส่วนสร้างแบรนด์กุ้งไทยผลักดันการบริโภคในประเทศและขยายช่องทางทางการตลาดแก้ปัญหามาเลเซียแบนนำเข้ากุ้งไทยคุณจิตารีสายสว่างรายงานครับ
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยขณะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดของกุ้งในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดภูเก็ตว่ากรมการค้าภายในได้เร่งขยายช่องทางการตลาดและช่วยดูดซับผลผลิตเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะตลาดกุ้งที่ชะลอตัวได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การกระจายกุ้งผ่านเครือข่ายภาคเอกชนและร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนตรงจุดซึ่งจากการหารือภาคเอกชนและเกษตรกรได้แนวทางช่วยเหลืออย่างเร่งโดยกรมการค้าภายในได้เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคากุ้งเกรด A และเกรด B ภายในประเทศเพิ่มขึ้นควบคู่กับการเร่งเจรจากับมาเลเซียในการเปิดตลาดกุ้งให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วทั้งนี้เพื่อเป็นการเร่งดูดซับผลผลิตระยะนี้กรมการค้าภายในได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่ได้แก่แมคโครโลตัสท็อปโกโฮเซลบิ๊กซีและซูเปอร์ชีฟเพื่อเพิ่มปริมาณการรับซื้อกุ้งไทยจากแหล่งผลิตในภาคใต้และกระจายจำหน่ายผ่านสาขาทั่วประเทศเพื่อเพิ่มการดูดซับผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาด้านการตลาดคู่กับการยกระดับภาพลักษณ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กุ้งไทยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืนชิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: สุพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทย

0: จ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณหทัยปูราชนานิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: าเสพติด
1: นี่แปะได้ยินว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนไปช่วยเตรียมรถบุพชาติแกไม่ไปช่วยเหรอเนี่ยฮะ
0: เอารถบุพเป็นชาติแล้วปล่อยไว้ทำไมบอกให้เอาผู้ใหญ่เอาไปเคาะไปทำสีใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลารับสมัครให้มึงยุ่งยากนะ
1: ขอสักทีเถอะไอ้แปะ
0: ว้าไม่แห่งจะต้องรุนแรงขนาดนี้เลยอ้วกพูดอะไรผิดหูเหรอ
1: ผิดมากด้วยมีอย่างที่ไหนฉันบอกว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนช่วยทำรถบุพชาติคือรถประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่จะเอาไปประกวดงานของดีประจำจังหวัดไงยั่วมโหตลอดเลย
0: แหมว่าไม่รู้เลยนะอธิบายแบบนี้ก็ชัดเจนจำแจ้งเลยนะเรื่องหัวศิลปะนี่ต้องให้อแมงกับอับพุกมึงเลยสองคนนี้นะว่าเคยเห็นฝีมือมาแล้วสุดยอดนะมึงได้วิชาจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองต้องไปบำบัดนะ
1: ฉันก็นึกถึงแหละแต่ชาวบ้านบางคนบอกคนเคยติดยาอย่างมันจะรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวก็ทำเสียงานหมดอ่ะ
0: โอ้ยคิดอย่างไรยังไงมึงโชว์ฝีมือมาหลายงานแล้วนะทายกันที่พูดเดี๋ยวอาจจะฟ้องผู้ใหญ่จะกังเลย
2: ถ้าเรื่องคนคิดไม่ดีกับไอ้แม่ไอ้พุทธไม่ต้องฟ้องฉันจัดการแล้ว
0: อ้าวทำยังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ก็ที่ฉันเรียกประชุมหมู่บ้านแล้วก็ขอความคิดทุกคนเกี่ยวกับการตกแต่งรถบุพชาติทุกคนก็ช่วยกันออกความเห็นกันอย่างหลากหลายรวมทั้งไอ้แม่และไอ้พุทธด้วยตอนแรกชาวบ้านบางคนก็ไม่เชื่อความเห็นของไอ้แม่เพราะมีอคติคิดว่ามันเพ้อเจ้อไม่รับผิดชอบแต่พอมันให้เหตุผลและวาดรูปให้ดูผู้คนก็ยอมรับและให้โอกาสมันได้แสดงฝีมือเลยนะ
0: ไอ้สองคนนี้มันก็ใช้ไล่นะผู้ใหญ่นะแม้ทำให้ผู้คนยอมรับมันไล่อ
2: ่
0: ะ
2: เอ้าก็คนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาก็ใช่ว่าชีวิตมันจะเลิกไม่ได้และก็ไม่ใช่ว่าระบาดนี้มันจะติดตรึงจนล้างไม่ออกชีวิตคนเราเมื่อรู้สำนึกเมื่อกลับตัวสังคมก็ยังให้โอกาสได้แก้ตัวที่สำคัญการให้มันมามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและชุมชนก็ทำให้ตัวมันรู้สึกมีคุณค่าได้รับการยอมรับแค่นี้ก็ถือว่าเราแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้สำเร็จไปอีกขั้นแล้วล่ะ
1: แล้วนี่ผู้ใหญ่จะให้เริ่มงานเมื่อไหร่ล่ะ
2: ก่อนเริ่มมันวันนี้เลยจะรออะไร
0: อ
2: ้
0: าวแล้วผู้ใหญ่มาทำอะไรที่นี่ล่ะไม่ต้องไปคุมงานเลย
2: ก็ที่มาหาเนี่ยก็จะมาถามว่าสองคนเนี่ยไม่คิดจะช่วยงานกันบ้างเลยเหรอประชุมก็ไม่ไปเคยคิดอยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนกับเขาบ้างไม่เนี่ย
0: ก็อ้วกกำลังจะเตรียมตัวไปผู้ใหญ่มาพอลีเลย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดหากทุกคนในสังคมหรือชุมชนมีความสมานสามัคคีรักใคร่ห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมผ่อนคลายไปในทางที่ดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการที่สมาชิกในสังคมชุมชนลงไปเสพและติดยาเสพติดความช่วยเหลือความเอื้ออาทรความเมตตาของมวลสมาชิกย่อมเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้เขาเลิกเสพและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ไม่เคยไม่รู้ในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: บุญที่ทำให้ผิวพรรณผ่องใสสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาเราไปทำบุญฟังธรรมที่วัดนะคะถ้าวัดไหนมีบรรยากาศร่มรื่นห้องน้ำสะอาดสะอ้านก็พลอยทำให้จิตใจของเรานี่เบิกบานสบายตาสบายใจอยากทำบุญทำทานมากยิ่งขึ้นรู้ไหมคะว่าคนที่อาสาดูแลทำความสะอาดห้องน้ำของวัดให้สะอาดอยู่เสมอด้วยจิตที่ปรารถนาดีอยากให้ผู้ที่มาใช้ได้ความสะดวกสบายผลบุญก็เกิดขึ้นในใจของเขาแล้วพอใจของเขาคิดถึงความสะอาดคิดถึงความผ่องใสมากๆเข้าคนประเภทนี้ขณะมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนไม่ถือเนื้อถือตัวเพราะว่าขึ้นชื่อว่าห้องน้ำหรือว่าส้วมนะคะใครๆก็มาถ่ายหนักถ่ายเบาไว้เมื่อเขาตัดความมานะถือตัวออกไปจากใจได้ยอมไปขัดห้องน้ำให้สะอาดพอความมานะถือตัวมันหลุดจากใจใจก็จะสว่างโพล่งเวลานั่งสมาธิตรึกในธรรมก็สามารถเข้าถึงธรรมได้เร็วกว่าคนอื่นค่ะยิ่งกว่านั้นเมื่อละโลกไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่านางฟ้าก็ตามรัศมีกายของเขาจะสว่างกว่าเทวดานางฟ้าองค์อื่นๆพอมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งผิวพรรณจะผ่องใสนุ่มนวลเดินทางไปถึงไหนก็เจอแต่หนทางสถานที่สะอาดสะอ้านเนื่องจากเขาได้เพาะความสะอาดไว้ตั้งแต่ชาตินี้ในทางตรงกันข้ามใครก็ตามเข้าห้องน้ำแล้วทำให้สกปรกขี้เกียจราดน้ำล้างอย่างนี้เกิดกี่ชาติกี่ชาติเนื้อตัวผิวพรรณก็จะกระดำกระด่างมีกลิ่นตัวเหม็นสาบฉุนจัดเหมือนกลิ่นห้องน้ำที่ไม่สะอาดนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบไปทำบุญที่วัดชอบช่วยการงานของสงฆ์เข้าไปช่วยหุงข้าวปลาอาหารเลี้ยงพระนะคะแต่ว่าไม่รักษาความสะอาดปล่อยให้เลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปหมดชาติต่อไปเกิดมามีทรัพย์มั่งคั่งแต่ผิวพรรณหน้าตากระดำกระด่างมีไฝฝ้าตกกระเต็มไปหมดรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายคนเราหวานพืชเช่นไรก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นแหละค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วม

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ผูกกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: 94.5 MHz
1: ฝึกระงับความโกรธด้วยศีล5สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยไหมคะถ้าเกิดมีใครมาพูดหรือว่าทำอะไรให้ไม่สบอารมณ์เรานี่นะคะแทบจะระเบิดอารมณ์เปรี้ยงปร่างออกมาเลยทีเดียวความโกรธนี่นะคะเข้ามาง่ายแต่กว่าจะระงับอารมณ์ได้ต้องใช้เวลานานบางเรื่องบางครั้งโกรธไม่ใช่เป็นเดือนนะคะเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไรก็ไม่ไหวโกรธสักทีอย่างนี้เรียกว่าอาการหน้าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังคะปกติคนเราทำงานมากขึ้นนานขึ้นจะสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเริ่มเครียดความอดทนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะค่อยๆหมดกำลังใจไปเรื่อยๆใครที่ไม่มีกำลังใจหรือขาดกำลังใจจะเป็นคนไม่หนักแน่นใครพูดกระทบนิดกระทบหน่อยจะทนไม่ได้หน้าตางองงำไม่มีเหตุผลทนฟังคำติไม่ได้แม้นคำชี้แนะก็ไม่ฟังเพราะว่ากลัวจะเสียเหลี่ยมอาการอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเขาบ้าแต่เป็นเพราะเขาขาดกำลังใจเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองฝึกตนให้เป็นคนมีกำลังใจเข้มแข็งกำลังใจของคนปกติธรรมดาอย่างเราๆนะคะเกิดจากการรักษาศีล5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดข้อ2ไม่ลักทรัพย์คือเป็นคนมือสะอาดไม่มักง่ายไปคว้าของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเอามาใช้ค่ะข้อ3ไม่เป็นคนเจ้าชู้พอใจเฉพาะคู่ของตนเท่านั้นข้อ4ไม่พูดปดพูดแต่คำจริงไม่พูดให้ใครเสียหายข้อ5ไม่ดื่มสุราไม่เสพของมึนเมาให้โทษต่อร่างกายใครที่ไม่เคยรักษาศีลก็จะเห็นว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องยากถ้าอยากรักษาให้ได้ลองรักษาศีล5ให้ครบสัก1วันแล้วก็เพิ่มเป็น2เป็น3เพิ่มต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะมีศีล5ครบเป็นปกติและผลจากการรักษาศีล5ได้เป็นปกติทุกวันจิตใจเราจะหนักแน่นเป็นหินผาอารมณ์เราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครหรือกับเหตุการณ์ใดๆที่มากระทบเรียกได้ว่าเป็นคนยิ้มได้แม้นภัยมาด้วยคุณสมบัตินี้นอกจากเราจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครแล้วเรายังจะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยค่ะผลของการรักษาศีล5เพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับเรามหาศาลเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรักษาศีล5ครบถ้วนทุกวันเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยในเวลา0นาฬิกาตรงถึง0นาฬิกา30นาทีของทุกค่ำคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก122สถานีทั่วประเทศทั้งระบบ FM และ AM ค่ำคืนนี้ก็พบกับผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมลผู้ดำเนินรายการนะครับก็จะอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังคนนอนดึกพร้อมกับสาระน่ารู้ต่างๆคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569นะครับหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสมวานครบ15วันพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งก็เป็นวันที่2นะครับซึ่งจัดที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569นะครับเวลา 16:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานบำเพ็ญพระราชกุศลและวันนี้นะครับวันศุกร์ที่26มิถุนายนในช่วง 10:30 น.

เป็นพระราชกุศลปานรสัมมาวาน15วันพระทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทางสำนักพระราชวังนะครับก็ขอแจ้งการเข้าชมพระบรมราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันนี้ก็วันที่26นะครับก็จะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นและก็สามารถที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้นะครับตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง 20:00 จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินนะครับลอดถนนหน้าพระลานก็จะปิดในเวลา 19:00 ก็ขอความกรุณาแต่งกายสุภาพนะครับในกรณีที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสุภาพบุรุษก็ห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งคุณผู้ฟังครับวันนี้วันที่26นะครับซึ่งก็ตรงกับวันสำคัญของประเทศไทยถึง3วาระหรือ3วันด้วยกันก็คือ1ครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกแล้วก็ประการที่2ครับวันนี้เป็นวันสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลกและประการที่3ครับวันนี้เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกสำหรับเหตุการณ์แรกนะครับเป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสำหรับพระประวัติของพระองค์ท่านนั้นนะครับพระนามเดิมก็คืออัมพรประสัทธพงษ์ฉายาก็คืออัมพโรประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2470ตรงกับวันแรม12ค่ำเดือน7ปีเถาะณตำบลบางป่าอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปี2483ณวัดสัตนาถปริวัติวรวิหารจังหวัดราชบุรีต่อมานะครับทรงเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2491ณพระโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะครับโดยทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชลำดับที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2560นอกจากนั้นนะครับยังทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธและแม่กองงานพระธรรมทูตก็มีประกาศนะครับจากสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569นะครับก็เหลือวันนี้นะครับที่พี่น้องประชาชนจะได้ร่วมกิจกรรมกันนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดพระวิหารนะครับเพื่อให้เข้าถวายเครื่องสักการะและก็ลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปนะครับก็สิ้นสุดแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็คณะสงฆ์นะครับตลอดจนภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนนะครับที่มีความประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศลนะครับก็สามารถที่จะจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลแล้วก็สาธารณสงเคราะห์ได้นะครับอย่างเช่นการเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาภายหลังจากการทำวัดเย็นหรือว่าตามบริบทที่เหมาะสมอันนี้ก็เป็นประกาศแล้วก็สืบเนื่องนะครับจากวันคล้ายวันประสูติของคุณท่านนะครับก็มีโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยกุลบุตรเข้าร่วมกิจกรรม100คนโดยสมเด็จพระสังฆราชนะครับได้ให้เรียกว่าประธานวโรกาสนะครับให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรี
ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกุล

ลนะครับนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและก็กระทรวงคมนาคมได้เฝ้าถวายสักการะและก็ถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยโครงการนะครับได้จัดขึ้นมาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่29มิถุนายนโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเปิดโอกาสนะครับให้กุลบุตรได้บรรพชาอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศลแล้วก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับกำหนดการนะครับในโครงการก็ได้ประกอบพิธีบรรพชาที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามหลังจากนั้นก็เข้าพิธีอุปสมบทที่พระอารามสำคัญ5แห่งด้วยกันก็ประกอบด้วยวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเทพสุรินทราวาสและก็วัดบุรณสิริภายหลังจากอุปสมบทแล้วนะครับพระภิกษุที่เข้าร่วมโครงการก็จะศึกษาพระธรรมวินัยแล้วก็ปฏิบัติธรรมเบื้องต้นที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามหลังจากนั้นก็ไปที่สถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์นะครับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตลอดระยะโครงการแล้วก็สืบเนื่องจากโครงการนี้นะครับคณะรัฐมนตรีก็อนุมัติให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐอันนี้ลานะครับโดยลาบวชได้นะครับโดยไม่ถือว่าเป็นวันลาแล้วก็วันนี้นะครับในภาคเช้านะครับ7นาฬิกาก็จะมีการจัดพิธีนะครับนั่นก็คือมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลนะครับโดยจะจัดอย่างพร้อมเพรียงนะครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะครับก็เริ่ม7นาฬิกานะครับก็พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมได้นะครับที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไปที่บริเวณศาลากลางจังหวัดหรือว่าสถานที่ที่ทางจังหวัดได้กำหนดโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีแล้วก็ในส่วนของอำเภอนะครับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถที่จะจัดพิธีต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์แรกนะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังบทเพลงนะครับเป็นบทเพลงปาฏิหาริย์มีจริงนะครับซึ่งประพันธ์โดยดร.วีระแข็งกสิการนะครับรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับร้องโดยเด็กหญิงสุปริยาตาอุดมนะครับหรือว่าน้องต้นข้าวแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการครับ

ลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับวันนี้26มิถุนายนก็เป็นวันสุนทรภู่กวีเอกของโลกถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ์มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจานะครับที่ได้หยิบยกบทกลอนนี้ขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับเป็นวันสุนทรภู่นะครับแล้วก็กลอนเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นบทกลอนของสุนทรภู่จากนิราศภูเขาทองซึ่งให้แง่คิดนะครับบอกว่าเมื่อจะพูดจะจาอะไรก็ให้คิดก่อนเพราะว่าพูดออกไปแล้วไม่สามารถที่จะนำกลับมาได้วันสุนทรภู่นะครับถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวาระหนึ่งของประเทศไทยเพื่อเป็นการรำลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกด้านวรรณกรรมไทยผู้สร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าตลอดช่วงชีวิตจนกระทั่งได้รับการยกย่องจากยูเนสโกนะครับให้เป็นบุคคลสำคัญด้านวรรณกรรมของโลกบางคนนะครับยกย่องว่าท่านนี่เป็นเชกสเปียร์เมืองไทยพระสุนทรโวหารหรือว่าสุนทรภู่นะครับกวี4แผ่นดินท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังหลังซึ่งก็เป็นบริเวณสถานีรถไฟบางกอกน้อยในปัจจุบันนี้ท่านได้ถึงแก่กรรมนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2398นะครับสิริอายุได้69ปีระหว่างมีชีวิตอยู่นั้นนะครับท่านได้เข้ารับราชการเป็นอาลักษ์ราชสำนักในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2แล้วก็ในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคทองนะครับของวรรณกรรมสุนทรภู่นะครับได้สร้างผลงานที่แสดงถึงความเป็นยอดด้านกลอนโดยเป็นกวีผู้หนึ่งนะครับที่รัชกาลที่2ทรงโปรดมากผลงานของสุนทรภู่นะครับได้รับการยกย่องและก็เชิดชูเกียรติโดยได้นำไปดัดแปลงเผยแพร่ตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ละครบทเพลงหนังสือการ์ตูนแล้วก็นิยายนะครับงานประพันธ์หลายชิ้นนะครับของสุนทรภู่นี่ได้รับเลือกนะครับให้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับอย่างเช่นกาบพระชัยสุริยานิราศพระบาทและอีกหลายๆเรื่องนะครับผลงานที่มีชื่อเสียงนะครับของสุนทรภู่ก็มีมากมายหลายเรื่องนะครับด้านนิราศก็อย่างเช่นนิราศภูเขาทองนิราศสุพรรณนิราศเมืองแกลงนิราศวัดเจ้าฟ้านิราศอินเหนาเป็นต้นแล้วก็มีบทเสภานะครับอย่างเช่นขุนช้างขุนแผนส่วนนิทานก็พระอภัยมณีนะครับลักษณวงศ์โดยเฉพาะอย่างเรื่องพระอภัยมณีนะครับก็ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรนะครับว่าเป็นยอดของวรรณคดีประเภทกลอนนิทานมีการสร้างอนุสาวรีย์สุนทรภู่ไว้นะครับที่ตำบลกล่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองซึ่งเป็นบ้านเกิดของบิดาของสุนทรภู่แล้วก็เป็นที่กำเนิดของผลงานนิราศเรื่องแรกนะครับของท่านก็คือนิราศเมืองแกลงและก็นอกจากนี้ก็ยังมีอนุสาวรีย์แหล่งอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่างเช่นที่วัดศรีสุดาที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็ที่จังหวัดนครปฐมนะครับก็หลายๆที่ด้วยกันและอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับวันนี้26มิถุนายนของทุกปีครับเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยประวัติวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับก็คือเกิดจากที่มีการต่อต้านยาเสพติดนะครับเกิดจากปัญหาการใช้ยาเสพติดทั่วโลกนะครับที่ส่งผลต่อสุขภาพและก็ชีวิตของประชากรก็เลยทำให้เรื่องนี้นะครับได้ถูกนำเข้าที่ประชุมของสหประชาชาติในปี2530ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนาที่ประชุมนะครับก็เห็นชอบนะครับให้กำหนดให้วันนี้นะครับเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ทั่วโลกนะครับต่างพยายามที่จะร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาตินะครับจึงได้มีมติ
สำหรับประเทศไทยเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติก็ได้แสดงเจตนารมณ์นะครับในการป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆทั่วโลกนะครับโดยได้มีการกำหนดนะครับให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีนะครับก็มีการจัดกิจกรรมโดยเริ่มจากการตั้งนะครับตั้งคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษซึ่งก็ชื่อย่อก็คือปปส.สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธานอันนี้เป็นระยะเริ่มแรกนะครับในปี2504ต่อมานะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มีการดำเนินการต่างๆนะครับเพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับวันต่อต้านยาเสพติดโลกส่วนรัฐบาลในสมัยนี้นะครับก็ได้ยกระดับการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลก็มีการขับเคลื่อนนะครับมาตรการแบบครบวงจรไม่ว่าจะป้องกันปราบปรามบำบัดและฟื้นฟูควบคู่ไปกับการบังคับกฎหมายนี่ก็คือเหตุการณ์ที่3นะครับซึ่งก็วันนี้นะครับก็ตามที่บอกแล้วว่ามี3เหตุการณ์ด้วยกันในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับเป็นบทเพลงหยาดเพชรบนฟากฟ้านะครับแล้วก็กลับมาในช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการครับ

ครับก็ดูเวลาแล้วไม่ทันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ในอดีตก็ในช่วงนี้นะครับก็หมดเวลาของรายการเทิดเกล้าชาวไทยแล้วนะครับก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 0:00 น.ตรงถึง 0:30 น.พร้อมด้วยสาระน่ารู้นะครับแล้วก็ข่าวสารสำหรับในค่ำคืนนี้ผมบุญยฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการต้องลาไปก่อนครับขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะไม่ใช่ทานอามิสนี่ทานขี้เกียจเอามาทานให้มันขยันนั่นคิดอดีตมาเอ้าทานมันนะบริจาคนั้นง่วงเหงาหาวนอนทานมันนะไม่ต้องนอนนั่นหัดมันนะนั่นทานละไอ้ความชั่วนะนั่นนี้แหละฉันใดก็ดีตั้งอกตั้งใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งนี้นาไม่หวังว่าจะหอบใส่รถไปพระนิพพานด้วยรอกอนิจจาเอ๋ยพิจารณาเพื่อถอนความหลงของเจ้าตัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเขาสัตว์บุคคลต่างหากเพื่อให้นายความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมาอวิชชาก็ว่าปัญญาน่ะเป็นหัวหน้าของสมาธิและศีลตอนนี้มีพระกำลังมาก

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรา

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่16บริหารจัดการภาครัฐด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้นำทัศนคติความคิดและการกระทำของผู้คนในทุกระดับให้ไปอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนับเป็นบุญของคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชนทรงวิเคราะห์คิดค้นทั้งในแง่ระดับความคิดและการกระทำและประมวลขึ้นมาเป็นคำสอนในรูปของพระราชดำรัสพระราชดำริต่างๆซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นผลรวมจากประสบการณ์ของพระองค์ท่าน
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การที่ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าต้องเกิดจากความเข้มแข็งของทั้งภาครัฐและประชาชนแต่ความเจริญที่ยั่งยืนจะต้องมีความสมดุลนั่นคือการพัฒนาวัตถุโดยไม่ละเลยการพัฒนาจิตใจวัตถุและจิตใจจะพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่างไรศาสตราจารย์ชาติชายณเชียงใหม่อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หนึ่งในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้ให้ความเห็นกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
2: การพัฒนาประเทศซึ่งจริงๆแล้วก็คือการพัฒนาคนไทยนี่แหละต้องการการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจการที่มีวัตถุค่อนข้างจะมากแต่จิตใจไม่สงบจิตใจไม่ดีก็ไม่มีความสุขในทางกลับกันแม้ว่าจะฝึกจิตใจให้ดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าขาดแคลนไปเสียทั้งหมดชีวิตก็คงจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องการการจัดการให้การพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจนั้นเจริญควบคู่ทัดเทียมกันได้ดุลยภาพกัน
3: การจัดการให้วัตถุและจิตใจพัฒนาไปพร้อมๆกันจึงเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบเราลองมาช่วยกันหาคำตอบนี้กันค่ะถ้าเรามองจากชีวิตจริงความต้องการทางวัตถุก็คือการที่เราคิดว่าชีวิตเราลำบากก็เพราะขาดเงินทุนแต่หากเรามองในมุมกลับหลายคนเมื่อมีเงินทุนชีวิตก็อาจไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้ศาสตราจารย์ชาติชายร่วมค้นหาคำตอบกับเราค่ะ
2: เพราะทุกคนเกิดมาเนี่ยมีทุนร้อนไม่เท่ากันแต่อย่างไรก็ตามการมีสินเชื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เพียงพอจะทำให้มีชีวิตที่ดีได้คนทุกคนจะต้องการการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยรู้จักประมาณตนจะรับผิดชอบให้ใช้สินเชื่อให้ได้ดีได้อย่างไรซึ่งกำลังถกเถียงกันก็คือนโยบายกองทุนหมู่บ้าน SML ซึ่งรัฐบาลผลักดันให้เกิดขึ้นให้หมู่บ้านต่างๆมีเงินทุนเป็นงบประมาณของประชาชนให้ประชาชนมาตัดสินใจว่าจะใช้เงินจำนวน 200,000 บาท 300,000 บาทแล้วแต่กรณีของขนาดหมู่บ้านว่าจะทำอะไรเป็นประโยชน์ของหมู่บ้านได้ดีที่สุดประเด็นก็คือว่าคงต้องเริ่มว่าทำอย่างไรจะให้คนในแต่ละชุมชนนั้นเขารู้จักตัวเขาเองทรัพยากรของเขาอะไรคือความเก่งหรือภูมิปัญญาที่เขามีอะไรคือเรื่องที่ยังเป็นข้อจำกัดหรือด้อยความสามารถเมื่อทราบสิ่งเหล่านี้แล้วเขาจึงจะสามารถเลือกหยิบเอากองทุนหมู่บ้านหรือ SML เนี่ยมาทำกิจกรรมที่เหมาะสม
3: แม้การมองต่างมุมเพื่อหาบทสรุปที่ลงตัวจะเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่ทางตันที่หาทางออกไม่ได้ศาสตราจารย์ชาติชายมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือทางออกเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้เราพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจได้อย่างสมดุลแม้เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาแต่ก็ยั่งยืน
2: เพราะปรัชญานี้ลึกซึ้งมองได้หลายระดับแต่จะเข้าใจได้ดีต้องนำไปปฏิบัติด้วยทั้งในเรื่องของส่วนตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในครอบครัวในที่ทำงานในชุมชนจริงอยู่อาจจะไม่มีใครตรงตามที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยากจะให้ไปถึงได้ทั้ง 100% แต่ยังไงก็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็เป็นเครื่องท้าทายให้เราพัฒนาตัวของเรานั้นให้ดีขึ้นเรื่อย
3: ๆปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องนำทางชีวิตที่เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนจนถึงระดับภาครัฐเพียงแต่เปิดใจให้กว้างมองให้รอบด้านเปิดรับสิ่งต่างๆด้วยความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังพร้อมๆกับเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจที่เข้มแข็งในด้านความซื่อสัตย์สุจริตมีสติมีความเพียรมีความอดทน
2: ก็จะเห็นได้ว่าปรัชญานี้ที่แนะให้แต่ละคนได้ลองทำความเข้าใจแล้วนำเอาไปปฏิบัติด้วยตนเองจะทำได้มากบ้างน้อยบ้างก็สุดแต่ความสามารถของแต่ละคนแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าควรจะพยายามหัดทำหัดฝึกเป็นขั้นเป็นตอนไปทีละเล็กทีละน้อยยกตัวอย่างอาจจะเริ่มต้นในเรื่องของดูแลการใช้จ่ายเงินจดบันทึกไว้ว่าแต่ละวันเราใช้จ่ายไปในรายการอะไรบ้างมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนการใช้เงินของเรามีความเสี่ยงไหมเผื่อเรา ราเกิดไม่สบายเราจะมีพอที่จะจัดสรรไปจ่ายหรือไม่ซึ่งบางท่านก็อาจจะให้คะแนนกับตนเองว่าสัปดาห์นี้ได้คะแนนเท่าไหร่สัปดาห์หน้าคะแนนเพิ่มขึ้นหรือไม่ที่กล่าวอย่างนี้ในระดับบุคคลในเรื่องง่ายๆเนี่ยเพื่อที่จะชี้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานในประชาของสิริพอเพียงมาในเรื่องของความมีเหตุมีผลในเรื่องของความพอประมาณมีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าไม่เสี่ยงทำอะไรต้องมีความระมัดระวังและก็มีคุณธรรม
3: เศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาชีวิตคนแต่ละคนในทุกระดับเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสังคมให้ทุกคนเป็นพลังเกื้อหนุนกันและกันอีกด้วยค่ะ
2: มองต่อไปถึงว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นฐานในการจัดการให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีสันติสุขในเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากเราจะอยู่ร่วมกันอย่างเหมาะสมอย่างพอประมาณอย่างพอดีใครควรจะทำอะไรอย่างไรควรจะร่วมมือช่วยเหลือกันอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาเรื่องของการสื่อสารสวัสดิการต่างๆที่จะให้คนหลายฐานะอยู่ร่วมกันได้นั้นควรจะทำอย่างไรต่อไป
3: การเรียนรู้ที่จะอยู่รวมกลุ่มเช่นกลุ่มชุมชนกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มอาชีพกลุ่มที่มีความสนใจต่างๆเหมือนกันนี่เองที่เรียกว่าความพอเพียงแบบก้าวหน้าเป็นการใช้ชีวิตอย่างเพียงพอขณะเดียวกันก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้และร่วมมือกันขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นบนพื้นฐานของความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้ทุกสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลสงบสุขและยั่งยืน
2: ต้องมาเริ่มต้นทำความเข้าใจกันก่อนว่าชุมชนที่จะเข้มแข็งได้ก็คือชุมชนซึ่งมีการสื่อสารพูดคุยกันเข้าใจกันช่วยเหลือกันปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นต้องการให้มีการพูดคุยสื่อสารและพิจารณาร่วมกันอยู่แล้วเพราะคำว่าความมีเหตุมีผลพอประมาณทางสายกลางพอเพียงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการที่ต้องมีตัวคนอย่างน้อยตั้งแต่2คนขึ้นไปมาหารือกันแก้ไขปรับตนร่วมกันจะได้รับการขัดเกลาปรับปรุงไปเรื่อยเรียนรู้ร่วมกันตลอดชีวิตปัจจุบันมีคนพูดมากถึงคำว่าสังคมแห่งการเรียนรู้จริงๆแล้วคำนี้ไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้ในห้องเรียนที่จะได้ปริญญาบัตรแต่ก็คือการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตในทุกๆด้านตั้งแต่เรื่องเล็กๆถึงเรื่องใหญ่อย่างมีเหตุมีผลก็จะทำให้เรามีชีวิตที่ไม่มีความขัดแย้งยอมรับกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ยั่งยืนถ่ายทอดมรดกความคิดให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานอยู่ต่อไปได้
3: แต่ลำพังการสวมหัวใจที่พอเพียงของภาคประชาชนฝ่ายเดียวคงไม่เพียงพอที่จะผลักดันประเทศชาติสู่ความเจริญอย่างสมดุลได้เพราะกลไกหลักที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือภาครัฐค่ะ
2: รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนที่สนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจและก็เอาปรัชญานี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ประเด็นที่น่าสนใจน่าจะอยู่ที่ว่าทำอย่างไรที่จะให้คณะรัฐมนตรีหรือจะพูดให้มันกว้างก็คือรัฐบาลสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการประจำซึ่งก็ยังแยกออกเป็นกระทรวงทบวงกรมต่างเป็นจังหวัดเป็นอำเภอก็ดีเป็นองค์กรท้องถิ่นก็ดีเนี่ยเอาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลหรือให้เกิดจริยธรรมในการทำงานหรือถ้าจะพูดภาษาอีกคำหนึ่งก็คือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั่นเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่จริงๆแล้วถ้าพวกเราหันไปมองในโครงการตามพระราชดำริต่างๆซึ่งมีอยู่แทบจะทุกภาคของประเทศอยู่แล้วต่างก็ได้แฝงไว้ด้วยแนวคิดหลักๆของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วเพียงแต่เราจะเรียนรู้หรือลองทดลองทำอย่างที่พระองค์ท่านทรงทำให้เป็นตัวอย่างแล้วนั่นเป็นเรื่องซึ่งภาครัฐควรจะมาเป็นกำลังสำคัญหลักเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันคิดมาร่วมกันผลักดันให้เกิดการทดลองคิดทดลองปฏิบัติและจะได้เป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันการปรับตัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป
3: เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งนะคะที่เราทุกคนได้มีโอกาสเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่ประเสริฐเฉกเช่นองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยทุกสุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าตลอดเวลาเช่นนี้แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะของประชาชนหรือบุคลากรในภาครัฐเรามาช่วยกันพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ประเทศของเราทั้งทางวัตถุควบคู่ไปพร้อมกับการพัฒนาทางจิตใจเพื่อวางรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับชีวิตของเราและเมืองไทยของเรากันเถอะค่ะ
1: ถ้าเราทำโครงการที่เหมาะสมขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดูหรูหราแต่จะไม่ล้มหรือถ้ามีอันเป็นไปก็ไม่เสียหายมาก พระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่
9: ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
2: นะสุขศาลา
3: ตอนดื่มแก้หวัดช่วงที่อากาศแปรปรวนแบบนี้หลายต่อหลายคนคงมีไข้หวัดมาเยือนแน่ๆวันนี้สุขศาลาจึงเตรียมเครื่องดื่มที่มีสรรพคุณแก้โรคหวัดบรรเทาอาการฮัดเชยมาฝากกันค่ะเครื่องดื่มสูตรนี้ประกอบไปด้วยแตงโมเหลืองที่อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนช่วยชะล้างของเสียในไตและลดความดันโลหิตนะคะองุ่นเขียวก็เปี่ยมไปด้วยฟอสฟอรัสกำมะถันแคลเซียมเหล็กวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C และกรดที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญอาหารช่วยล้างพิษและขับปัสสาวะค่ะส่วนพระเอกของสูตรนี้อยู่ที่นี่เลยกีวีค่ะกีวีเต็มไปด้วยแมกนีเซียมโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสโซเดียมและเบต้าแคโรทีนที่จะรวมพลังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เป็นหวัดง่ายและควรจะรับประทานในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งเลยนะคะส่วนผสมของเครื่องดื่มแก้หวัดนี้ก็ประกอบด้วยแตงโมเหลือง2ถ้วยองุ่นเขียว1ถ้วยกีวี1ถ้วยเริ่มจากการนำกีวีไปปอกเปลือกออกให้หมดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแว่นๆส่วนแตงโมเหลืองหั่นเป็นชิ้นๆพอประมาณโดยไม่ต้องทิ้งเมล็ดค่ะและองุ่นเขียวก็ผ่าครึ่งใช้ทั้งเมล็ดเลยนะคะจากนั้นก็นำผลไม้ทั้ง3ชนิดไปปั่นรวมกันด้วยเครื่องปั่นสกัดเอาแต่น้ำและแนะนำว่าให้ดื่มสดๆไม่ต้องเติมน้ำแข็งเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนค่ะ
1: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
4: ผลิตโดยมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.สนใจรับสื่อเสียงสำหรับเด็กและครอบครัวโฮมเรดิโอแพ็คเกจติดต่อ www.homeradio1.com
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจ่อจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับผู้วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องผู้ให้ย่อมผูกมิตรครับจิตผู้ให้ใสสดไม่หมดมิตรเพราะดวงจิตผู้ให้ไม่หม่นหมองผู้ให้จึงผูกไมตรีที่หมายปองเราทั้งผองควรให้เชื่อมใจกันน้องๆครับพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งแสดงไว้ว่าทะทังมิตรานิคันธติแปลว่าผู้ให้ย่อมผูกไมตรีไว้ได้คำว่าผู้ให้หมายความว่าผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจไม่ตรณีทีเหนียวไม่ละโมบโลภมากคนถ้าลองเป็นคนไม่ตรณีเป็นคนผู้ไม่ละโมบโลภมากเป็นคนผู้มีน้ำใจต่อคนอื่นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีอัธยาศัยที่น่ารักใครอยู่ใกล้แล้วรู้สึกดีใครอยู่ใกล้แล้วใจอบอุ่นต่อให้เป็นคนที่ไม่ได้ร่ำรวยมั่งคั่งอะไรมากมายแต่เป็นคนมีน้ำใจแม้มีเพียงเล็กน้อยก็ยังสามารถเจือจานแบ่งปันให้แก่คนอื่นได้ตรงกันข้ามกับคนผู้ไม่มีน้ำใจต่อให้มีมากมายมหาศาลเข้าของสิ่งของต่างๆมีเยอะมีมากแต่ไม่มีอย่างเดียวคือน้ำใจเขาก็ไม่สามารถที่จะสละแบ่งปันสิ่งของที่ตนเองมีอยู่มากนั้นให้แก่คนอื่นได้ก็จึงไม่สามารถที่จะยึดหัวใจของคนอื่นไว้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าการให้นี้เองเป็นสิ่งที่จะยึดเป็นสิ่งที่จะผูกไมตรีหรือผูกมิตรเอาไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นหลายคนที่มีวิธีในการทำธุรกิจหรือประสบความสำเร็จในการค้าการขายก็เพราะว่ามีบรรยากาศของความเป็นผู้ให้นะครับไม่เอาเปรียบลูกค้าไม่เอาเปรียบผู้บริโภคก็มีช่วงเวลาในการแจกในการแถมหรือในการแสดงออกซึ่งน้ำใจไมตรีกับผู้ที่เป็นลูกค้าก็ยอมที่จะยึดเหนี่ยวน้ำใจยึดเหนี่ยวไมตรีของลูกค้าได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องพูดง่ายๆก็คือไม่แสดงอาการว่าอยากได้จนกระทั่งละโมบโลภมากหาวิธีคดโกงนะครับด้วยรูปแบบต่างๆแต่ความที่เป็นคนมีน้ำใจไมตรีต่อลูกค้าต่อคนที่มาขอรับบริการนั่นเองจึงสามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นเราดำเนินบนถนนสายความเป็นผู้ให้กันดีกว่าให้สิ่งของไม่มีสิ่งของก็ให้น้ำจิตน้ำใจใช้เรี่ยวใช้แรงหรือให้กำลังใจกันก็ยังดีเมื่อเราอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ให้ใครก็ย่อมให้ความรักตอบกลับคืนมาเพราะว่าผู้ให้ย่อมผูกมิตรสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องผู้ให้ย่อมเป็นที่รักครับผู้ให้ย่อมเป็นที่รักนี้เป็นหลักสร้างสัมพันธ์อันทรงค่าเพราะผู้ให้ใจกว้างสร้างศรัทธามีพื้นฐานกรุณาในหัวใจน้องๆครับพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งแสดงไว้ว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคำว่าผู้ให้ตรงกันข้ามกับผู้รับหรือคู่กันกับคำว่าผู้รับในโลกนี้มนุษย์อยู่ร่วมกันจะต้องมีทั้งผู้ให้และผู้รับจะเป็นผู้รับอย่างเดียวโดยที่ไม่ยอมเป็นผู้ให้โลกนี้ก็จะอยู่ลำบากพ่อแม่เป็นผู้ให้หลายสิ่งหลายอย่างให้แม้กระทั่งชีวิตกับลูกทุกคนลูกเองเมื่อเจริญเติบโตมาแล้วสำนึกระลึกพระคุณของพ่อแม่ก็ต้องเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้ให้ตอบนั่นก็คือตอบแทนพระคุณของท่านท่านเคยเลี้ยงเรามาอย่างไรหมดเงินหมดทองไปเท่าใดลูกก็ต้องสำนึกระลึกถึงพระคุณข้อนี้ด้วยการตั้งอกตั้งใจดำเนินชีวิตให้ดีเรียกว่าความดีของลูกจะเป็นการตอบแทนพระคุณที่ดีที่สุดเพราะว่าลูกอยู่ดีมีสุขพ่อแม่ก็พลอยมีความสุขไปด้วยลูกมีการศึกษามีความรู้พ่อแม่ก็พลอยอิ่มอกอิ่มใจไปด้วยทุกความสำเร็จของลูกก็จึงเป็นความสำเร็จของพ่อแม่เพราะฉะนั้นเมื่อเราปรารถนาที่จะให้สิ่งใดก็ตามกับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องนึกถึงว่าสิ่งที่ท่านอยากจะได้มากที่สุดคืออะไรพ่อแม่หลายคนก็มักจะกล่าวว่าพ่อแม่ไม่ได้ต้องการเงินทองอะไรจากลูกแต่สิ่งที่ต้องการก็คือให้ลูกเป็นคนดีมีความสุขก็พอใจแล้วดังนั้นคนที่เคยได้รับความรักได้รับสิ่งของต่างๆจากคนอื่นๆมาถ้าหากว่าเรานึกถึงความรู้สึกตอนที่เราได้รับสิ่งดีงามจากคนอื่นมาแล้วก็ขอให้นึกต่อไปว่าหากแม้เราเป็นผู้ให้บ้างคนผู้ได้รับสิ่งของได้รับอะไรจากเราไปเขาจะรู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกหรือไม่ถ้าเราคิดอย่างนี้เราก็จะนึกถึงภาพแห่งความสุขเราเคยมีความสุขมีความอิ่มใจที่ได้รับสิ่งของต่างๆจากคนอื่นมาคนอื่นเขาก็จะรู้สึกเช่นเดียวกับที่เราเคยรู้สึกเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ทำตัวเป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับโดยการให้เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่พอจะให้ได้ก่อนจนกระทั่งวันหนึ่งเรามีศักยภาพมีความสามารถที่จะให้สิ่งของหรือให้อะไรอย่างอื่นที่เป็นสิ่งที่มาจากหัวใจจากความรู้สึกดีๆของเราก็สามารถทำได้และเป็นการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในทุกสังคมเพราะว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักสวัสดีครับ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

แลเฝ้าคอยเทคแคร์และเอาใจใส่อยากมีคนพาเดินทางเที่ยวบางไร่บางก็คงสุขใจมีไม้สักคนอย่างซอดจะซอดไม่ซอดแล้วก็ไม่เป็นไรนะข้อแค่จะซอดเหมือนฉันเดี๋ยวมารักกัน

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
9: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝนตกไม่มีเขาครับฝนตกไม่มีเขาเราประหลาดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหรือไฉนหรือว่าฝนอาจตกโดยทั่วไปไม่ต้องส่งเมฆ

0: ทำให้ได้รู้กันเหมือนชีวิตของเราก็ไม่แน่อาจยิ้มแปล้ดูสนุกแสนสุขสันต์อาจเจ็บป่วยล้มตายได้สักวันเหตุนี้นั้นอย่าประมาทโอกาสใดน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝนตกไม่มีเขาความหมายคือเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือเตรียมการมาก่อนนิสัยใจคอของคนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดมีอยู่โดยทั่วไปบางคนมาทำอย่างนี้มาพูดอย่างนี้กับเราโดยที่เราไม่ทันได้ทันตั้งตัวว่าเขาจะทำหรือพูดอย่างที่ใจเรากะเกณฑ์หรือนึกเอาไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับเหมือนดั่งธรรมชาติที่บางทีท้องฟ้าก็โปร่งไม่มีเมฆที่มาคอยเตือนว่าอีกไม่ช้าไม่นานฝนจะตกลงมาอาจจะตกลงมาโดยที่ไม่ทันให้ผู้คนได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเตรียมขนย้ายข้าวของต่างๆหลบฝนก็เป็นได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดก็คือชีวิตของทุกคนนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายก็เป็นได้มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมามากมายทั่วโลกหรือบุคคลที่ใกล้ตัวเรามากมายหลายคนที่ต้องป่วยด้วยโรคร้ายหรือประสบอุบัติเหตุหรือจากเราไปโดยไม่มีวันกลับทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับทุกชีวิตเกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรที่ไหนอย่างไรสิ่งเดียวที่พอจะเตรียมการรับมือได้กับเหตุไม่คาดคิดก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะทำจะพูดหรือจะดำเนินการในเรื่องใดๆก็ตามแต่ใช้สติใช้ปัญญาระแวดระวังระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อป้องกันหรือรับมือกับเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเราระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดแล้วแม้จะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็จะไม่เสียใจว่าเราไม่ได้เตรียมการถ้ารู้อย่างนี้เราควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนการที่เราได้เตรียมตัวอยู่ทุกวันเวลาทุกลมหายใจเข้าออกว่าอาจจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้อย่างน้อยความผิดพลาดบกพร่องก็มีน้อยกว่าคนที่ไม่เตรียมอะไรเลยชีวิตนี้มักจะมีเหตุการณ์ในลักษณะฝนตกไม่มีเขาเกิดขึ้นเสมอใช้สติใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องเสียใจไปอีกนานแสนนานก็เป็นได้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: แต่ถ้าสามารถนะครับพึ่งตัวเองได้ด้วยพ่อแม่ได้พึ่งได้พาได้อาศัยด้วยนี่โอ้ดีมากเลยหรือโลกใบนี้ได้พึ่งพาอาศัยตัวไม่อยู่ในโลกนี้แล้วนะครับแต่ฝากผลงานเอาไว้มากมายเนี่ยคนประเภทนี้ทำประโยชน์แก่โลกนะ
1: ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะครับ
0: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาเช้านี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสมกับเป็นวันศุกร์และก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทครับผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: แล้วพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

าน2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: Creative FM 103ฮิตติดเทรนด์
1: Presented by
2: Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13ชนิดในรูปแบบผงชงลดเบาหวานลดความดันคอเลสเตอรอลอัลบูโรนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าโทร02-857-5111

นี้พาไปท่องเที่ยวด้วยซุ้มเสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับสำหรับพ่อหนุ่มที่ทั้งร้องเพลงลูกทุ่งได้ดีนะครับร้องลิเกก็พอได้เล็กๆเหมือนกันสำหรับเต้อธิรัตน์นะครับแล้วก็รอสำหรับซิงเกิลใหม่ของเขาซึ่งเป็นเพลงใหม่เต็มๆเลยตอนนี้ก็ฟังเพลงที่เป็น cover ที่เขาทำเอาไว้แบบหลากหลายมากๆนะครับเพลงของเขาได้ฟังผ่านคนลูกทุ่งอยู่บ่อยๆเหมือนกันรวมทั้งเพลงนี้ครับไม่ลืมนครชัยศรีครับตี 5:36 นาทีครับสวัสดียามเช้าเข้าสู่ช่วงเวลาเช้าวันใหม่กันแล้วนะครับเผื่อปั๊บๆอ้าวสุกแล้วหรือนี่สุก26มิถุนายนนะครับเสียงคุ้นเคยมาแล้วเหมือนเดิมเลยดีเจพี่ท็อปสราวุธพรประดับนะครับประจำการอยู่ที่นี่ตั้งแต่ตีห้าครึ่งเรื่อยไปนะครับจนถึง9โมงเช้าพร้อมทั้งช่วงท็อปกี้ขยี้ข่าวหลังจาก9โมงกว่าไปแล้วนะครับกับกี้ด้วยนะครับวันนี้กี้ก็กลับมาจัดรายการหลังจากที่ลารายการไป1วันนะครับอ่ะฟังกันยาวๆสเตจูนกันยาวๆกันเลยทีเดียวครับใครตื่นบ้างแล้วครับเช้าวันนี้

0: นึกถึงภาพตามด้วยนะครับผ่านบทเพลงหลายๆเพลงที่เหล่าบรรดาศิลปินนะครับเขาก็สร้างสรรค์กันมาในแต่ละยุคด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ก็พาไปสัมผัสกลิ่นอายนะครับในแบบต่างจังหวัดหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ความรู้สึกดีในการเริ่มต้นในเช้าวันใหม่ด้วยโดยเฉพาะคนที่อาจจะจากบ้านนามาเนาะเข้ามาทำงานที่เมืองกรุงก็ดีนะครับจากบ้านมาเพื่อที่จะมีภารกิจใดๆสำหรับการดำรงชีวิตอยู่นะครับเวลาฟังเพลงแบบนี้มันก็หิวใจหน่อยๆอยู่เหมือนกันแล้วก็เรียกว่าที่บ้านก็ฟังได้ที่นี่ก็ฟังได้นะครับเวอร์ไวกันแบบนี้ผ่านแอปพลิเคชันของเรานะบางทีให้ที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็ฟังอยู่ที่หนึ่งญาติของเราเพื่อนของเราก็ฟังอยู่อีกที่หนึ่งมันคือโลกเดียวกันของการฟังสตรีมมิ่งที่เป็นไลฟ์วิดีโอแบบนี้นะครับนี่คือมนต์เสน่ห์ของคำว่ารายการวิทยุที่มีชีวิตยังมีคนมีลมหายใจได้มีการพูดถึงกันอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ส่งความสุขส่งความรู้สึกดีๆถึงกันถึงแม้ว่าเราจะอยู่เป็นคนละที่นะดีเจท็อปก็อยู่ในสตูดิโอห้องจัดรายการที่นี่นะครับในขณะเดียวกันแฟนๆก็บางคนก็ขับรถอยู่หลังพวงมาลัยตอนนี้นะครับบางคนก็เพิ่งจะตื่นบางคนก็อยู่ในครัวบางคนก็เตรียมเปิดร้านสำหรับการขายของนี่แหละนะครับแต่ว่าเราฟังด้วยสิ่งเดียวกันในเพลงเดียวกันแบบนี้
1: เชื่อมต่อความสุขกับคนลูกทุ่งผ่าน Android Auto และ Apple CarPlay ได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันคนลูกทุ่ง
0: เดี๋ยวกลับมาทักทายกันนะเช้าวันนี้คนตื่นเช้าเยอะเลย
2: คนลูกทุ่งท็อป10 10อันดับที่มีคะแนนจาก AirPlay และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Much Room Plusน้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02 857 5119 02

0: ในเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราในอันดับที่7ด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้ครับเช้าวันนี้ก็ถูกขอมาเหมือนกันสำหรับหมอลำน้อยจากน้องอ้นผานุวัฒน์ครับ
1: คนลุกทุ่งท็อปเทน10อันดับที่มีคะแนนจากแอร์เพลย์และคำขอสูงที่สุดในรอบสัปดาห์สนับสนุนโดย Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดชนิดผง13ชนิดในซองเดียวดูแลสุขภาพความดันสูงเบาหวานคอเลสเตอรอลไขมันเลวสูงโทร02-857-5119 02-857-5119
0: ทักทายทุกคนเลยนะคะสำหรับในเช้าวันนี้นะส่งข้อความส่งเพลงมาให้ได้เลือกเปิดกันเพียบเลยจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นป้าแป๋วนะครับที่มาตั้งแต่มู่นะครับ16:00 น.พี่นุชรับ11ด้วยนะครับวันนี้ตื่นเช้านะครับเข้าครัวเหมือนเดิมแล้วก็มีพี่จินป๊อกเปียนะครับตั้งแผงขายของละนะครับแล้วก็รวมทั้งมีคุณละอองดาวคุณนัทยานะครับน้องลง69นะครับจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับก็มา Good Morning นะครับนี่สตาร์ทจากท็อปนิวส์ก็มาแล้วด้วยเหมือนกันนะครับแม่วันนี้ภารกิจหมายข่าวเช้าเหมือนเดิมสวัสดีคุณรัศมีจันน้อยด้วยนะครับแล้วก็มีพี่นราขันธปราบครับจากเชียงใหม่เหมือนเดิมเลยนะครับคุณพารินนะครับก็มาทักกันนะครับแล้วก็มีพี่เอื้องพี่บรรจงนะครับรวมทั้งพี่จุดด้วยนะครับคุณนัสมีนะครับแล้วก็มีพี่สิทธิตรานะครับจากสกลนครนะครับคุณลัคนา183นะครับพี่สุรัตนาปะเภานะครับคุณธนุนะครับรถตู้บางปะอินเข้าบินเรียบร้อยนะครับคุณโจบางพลีล้อมหมุนแล้วนะครับในชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็ยังมีแม่นันด้วยนะครับสายน้ำค่ะมาแต่เช้าเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับเพลงโปรดเลยทีเดียวนะครับนะก็เช้าวันนี้อุณหภูมิเย็นๆหน่อย23องศาเซลเซียสแถวปทุมธานีน้องติ๊มๆจากนครปฐมครับแล้วก็มีคุณพิษสมัยจากเกาหลีด้วยนะครับวันนี้เกาหลีเช้าเริ่มต้นที่20องศาเซลเซียสนะครับนะก็สเตจูนเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเข้างานตอน8โมงสำหรับเวลาที่เกาหลีที่นู่นนะครับแล้วก็รวมทั้งคุณชนิศรานะครับทักทายมาแล้วก็ยังมีอาจารย์ดร.สวีวิภาด้วยนะครับนะบอกว่าวันศุกร์แล้วเร็วมากๆเลยนะครับคุณรณชัยตื่นมาฟังและเรียบร้อยนะครับด้วยลิสต์เพลงที่ขอมาน่าฟังทุกเพลงนะครับสวัสดีลิงแม่ปี๊ดด้วยนะครับแม่อายก็มาแล้วเหมือนเดิมนะครับรวมทั้งคุณยายจ๋านะครับที่มาทักกันตั้งแต่นู่นนะครับ16:00 น.เลยนะครับรวมทั้งมีพี่บอลบางกรวยพี่ดุพินมาแล้วด้วยนะคะในชั่วโมงนี้นะครับคุณศรีสุดาครับมากดมันนิ่งทักทายกันนะครับในไลน์กลุ่มด้อมคนลุกทุ่งนะครับแล้วก็ยังมีใครนะพี่ดำระรวงนะครับไม่เคยพลาดที่จะกดมันนิ่งทักกันนะครับแล้วก็รวมทั้งอีกหลายหลายคนด้วยกันพี่กุ้งจากสระแก้วนะครับแล้วก็มีพี่ใหญ่แท็กซี่นะครับพี่ตุ๋ยจากลำลูกกานี่นะครับมาเซฮายแล้วก็มีมัวจังดูเต้ด้วยนะครับคาดว่าน่าจะเปิดร้านแต่เช้ารวมทั้งพี่ใหม่ด้วยนะครับแหมสุขล้นๆในวันศุกร์ด้วยวันนี้ภารกิจใดครับเห็น

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกกต.ขอความร่วมมือนายจ้างในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น28 มิถุนายนนี้สักครู่กับติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
0: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์กกต.ขอความร่วมมือในจ้างในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น28มิถุนายนนี้ย้ำการขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกในการใช้สิทธิ์มีโทษทั้งจำและปรับคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการและสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยกกต.ได้มีหนังสือประสานไปยังกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อขอความร่วมมือนายจ้างและสถานประกอบการต่างๆสนับสนุนให้ลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานในวันเลือกตั้งสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แสดงเจตจำนงผ่านการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างเต็มที่ทั้งนี้กกต.ย้ำว่าตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างที่ขัดขวางหน่วงเหนียวหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่เป็นผลชัยยุพฤกษ์รายงานครับ
5: ด้วยสำนวนภาษาที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์บทกลอนของกวีเอกสุนทรภู่ยังคงทำหน้าที่ดังกระจกสะท้อนชีวิตและมอบแง่คิดให้กับผู้คนมาอย่างยาวนานกว่า2ทศวรรษติดตามกับคุณอินทนนท์บุญประเสริฐค่ะ
7: แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงทวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนแม้การเวลาจะล่วงเลยมากกว่าสองศตวรรษแต่บทกวีอมตะของสุนทรภู่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของคนไทยมาอย่างยาวนานสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมเมื่อปีพุทธศักราช2529วันที่26มิถุนายนของทุกปีจึงเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระสุนทรวหารหรือสุนทรภู่กวีผู้สร้างสรรค์มรดกทางภาษาและวรรณศิลป์อันทรงคุณค่าให้แก่แผ่นดินไทยตลอดชีวิตในฐานะกวีสี่แผ่นดินสุนทรภู่ได้ฝากผลงานชิ้นเอกไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นพระอภัยมณีวรรณคดีเรื่องยาวอันยิ่งใหญ่นิราศภูเขาทองที่ถ่ายทอดอารมณ์อันอ่อนไหวผ่านการเดินทางหรือสุภาษิตสอนหญิงที่สะท้อนค่านิยมและวิถีชีวิตของสังคมไทยในอดีตทุกผลงานล้วนแสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะทางภาษาที่สามารถเลือกสรรคำได้อย่างเรียบง่ายแต่กินใจเข้าถึงผู้คนทุกยุคทุกสมัยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่บทกลอนของสุนทรภู่ยังคงทำหน้าที่เป็นดังกระจกสะท้อนชีวิตเตือนสติและมอบแง่คิดให้แก่ผู้คนอยู่เสมอสมกับคำกล่าวที่ว่าแม้การเวลาจะผ่านพ้นไปเพียงใดแต่คุณค่าของวรรณศิลป์ที่แท้จริงย่อมไม่มีวันเลือนหายไปจากสังคมไทยอิทธินินบุญประเสริฐเรียบเรียง
5: ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือ

0: ทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1เมษายน2527
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นธนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบกที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103เมกะ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด์ presented by
1: Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13ชนิดในรูปแบบผงชงลดเบาหวานลดความดันคอเลสเตอรอลอัพโหลดคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าโทร02 857 5111

ข้าสู่ชั่วโมงใหม่นะครับด้วยเพลงในชาติของเราที่ติดเทรนด์มาแรงมากๆนะครับแล้วก็ยอดวิวก็โอ้โหวุ่นไหลไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับสำหรับเพลงนี้กระแสดีเลยครับนี่คือคำเอ่ยจากยุ้ยมานะศักดิ์นะครับเป็นนักแต่งเพลงฝีมือดีที่เขียนเพลงให้กับศิลปินดังๆเยอะมากๆนะครับนะเราได้ฟังเพลงดังๆแบบหลายๆเพลงเนี่ยก็ผลงานฝีมือจากอาจารย์ยุ้ยทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้อาจารย์ยุ้ยเองก็แบบว่าอ่ะร้องเพลงได้นะครับเล่นดนตรีได้แต่งเพลงได้ก็เอาสักเพลง2เพลงนะครับล่าสุดนี้ก็เห็นส่งเพลงซิงเกิลใหม่มาแบบรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับแต่สำหรับคำเอ่ยก็ยังคงแรงอยู่เหมือนกันสวัสดีไปยังคุณสิริพรด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณท็อปนะเช้าวันนี้ก็มาฟังเพลงเพราะๆกันนะครับอ่ะตื่นและเรียบร้อยนะครับเห็นบอกว่าตื่นสายหน่อยได้ครับไม่เป็นไรเพราะว่าอากาศดีๆแบบนี้นะครับสวัสดีไปยังบังซุปด้วยนะครับกูดมอร์นิ่งทักทายกันในชั่วโมงนี้เหมือนเดิมเปิดฐานชงเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับนะส่วนวิซักจากท็อปนิวส์นะครับบอกว่ากำลังเดินทางไปสตูลนะครับไปทำข่าวที่นู่นนะครับก็เดินทางสำหรับการเอารถไปจอดที่สนามบินกันก่อนนะครับอ่ะนี่คือล่าสุดนะครับจากหลายๆข้อความแล้วก็ข้อความที่หลายๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับรวมทั้งเพลงต่างๆที่ขอมาเดี๋ยวทยอยเปิดให้ได้ฟังกัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีค่ะเมื่อหลายวันก่อนคุณครูไปซื้อหนังสือที่ร้านขายหนังสือแห่งหนึ่งก็พบเพื่อนๆที่เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันเพื่อนๆก็เข้ามาทักถูกบ้างทักผิดบ้างจนกระทั่งจำกันได้เพื่อนก็ถามว่าตอนนี้ทำงานที่เดิมหรือเปล่างานหนักไหมคุณครูก็ตอบว่ายังอยู่ที่เดิมงานหนักเท่าเดิมเด็กๆคะคำว่าทักหมายถึงพูดโอภาปราศัยด้วยอัธยาศัยไมตรีเมื่อพบหน้ากันฉะนั้นเมื่อเราพบกันเราก็ต้องทักกันนะคะเด็กๆพบกับคุณครูก็อย่าลืมทักกันบ้างนะคะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าทักแล้วเด็กๆเข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
1: ช่วงภาษาไท

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz